0: สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงิดกันไปอาจารย์มิมิเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจากหนึ่งชิ้นหนึ่งอันถ้าเป็นหนึ่งชิ้น the doll ถ้าเป็นหนึ่งอันก็คือ the cool ถ้าหาว่าเป็นหนึ่งชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆทั้งหลายเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวของภาษาพม่าเนี่ยจะเทนะเอ็นจีจะเทนะคะถ้าหากว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่ไหมผ้าถุงหรือว่าสโลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเทนะจะเทเอ็นจีจะเททำไมจะเทอ้าวถ้าหาว่าชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่า the ทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะอ้าวถ้าอย่างงั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าเดบวยนะบะหมี่เดบวยข้าวสวยเดบวยนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือเดซีค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่าเดซีนะคะเดซีนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวดกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวดกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวดกงจะสูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบาหนาปานะแม้แต่สามเณรก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือแต่ยาวนะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อ สินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลแม่ค้าก็เลยถามเบาตอบว่า300จัดต้องยาจะนะต้องยาจะตะคู่ต้องยาหรือว่าตะโดต้องยาเขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโดต้องยาหนึ่งชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบาโอนะลดหน่อยนะชอบาโอแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้ยินบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จะหนึ่งละกันเนาะ

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ก็คือเบชูนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะคะเบกุ้ยหรือว่าเบชูนะคะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาเนากุ้ยเนากุ้ยเนาโชนะคะเนาโชเนาต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะเนาเสียงเนี่ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนี่ยนั่นเองนะคะเนี่ยกุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตะเตะตัวนะเตะเตะตัวเตะเตะตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือลาตงควาโซเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตงแปลว่าสามก็ลาตงควาโซนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีป่อยมีป่อยนะคะไฟแดงก็คือมีป่อยโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะเตะตัวตรงไปเนี่ยกุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหินแบกุ้ยได้ไหมคะเตะเตะตัวเนี่ยกุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหินเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก๊อตนะคะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก๊อตซีตัวเชนเดนะคะอยากไปตลาดสก๊อตนะสก๊อตซีต ัวเฉินเดสก็จีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเฉินแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสก็จีตัวเฉินเดเราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากไปโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเฉินเดเห็นไหมคะตัวเฉินเดอยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าเอาตัวนี้พวกเราอยากไปที่เจดีย์สวีเดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าสวีเดโกพยาตัวเฉินเดได้ไหมคะสวีเดโกพยาตัวเฉินเดเอาตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะคะสนามบินลีซี่ตัวเฉินเดลีซี่ตัวเฉินเดเราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
2: จะใช่หรอสิสกอซีกูเบลูตัวยามะแล
3: สกอซีโอเต่เดตัวลันลีกว้าซงยาวหินเบเบชูเต่เดเซช่าวตัวยาเบ่มาชีเด
2: เว่ล่ะหิน
3: ตอรอเว่บ่าเดบัสกาซีตัวหินปูก้าวมาเด
2: เจซึติมาเดชิน
3: ยาบ่าเด

0: ศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสลงสีเขียวอ่อนเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการ

0: สอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลย

0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
1: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
2: บอกว่าอะไรนะ
1: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
1: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
1: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
1: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
1: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: อ้าตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาอ่ะข้าไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
1: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
0: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Thank you for calling Serene Hotel. How may we help you?
1: I'd like to book a room for a long weekend next month, please.
0: I'm afraid we're fully booked for that weekend. There's an art festival in town, and the venue is just right around the corner from our hotel.
1: Oh, I didn't know that. What about the weekend after that?
0: So check in on Friday the 23rd, right?
1: Right.
0: How long will you be staying?
1: Only two nights, Friday and Saturday.
0: It looks like we have a few vacancies left. Do you prefer a room with one king bed or two twin beds?
1: A king bed, please. I'd also like a room with sea view.
0: Certainly, I'll check what we have available. Yes, we have a room on the fifth floor with a great view.
1: Are all your rooms non-smoking?
0: Yes, all our rooms are non-smoking.
1: That's great. What's the room rate per night?
0: Yes, that's 2,500 baht per room per night, and this rate includes free breakfast for two. So that will be 5,000 baht for two nights.
1: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now, or can I pay later when I arrive?
0: Of course, you can pay when you arrive, but we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance, and we will refund the money.
1: No problem.
0: May I have your name, please?
1: Yes, it's Dima Turner.
0: Thank you, Mr. Turner. So that will be one sea view room, one king size bed for two nights from October the 23rd to the 25th.
1: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
0: Certainly.
1: Thanks, bye.
0: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
6: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนา งานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20มีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้าม
4: ีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็น

0: อะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
0: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
7: ถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
7: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
7: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับ ผมกับบาสหาเด็ก

0: เด็กไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
1: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
1: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
1: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วที่หน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญ

ได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะมาอยู่ที่ภายในวิหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าภายในวิหารแห่งนี้นะคะทั้งฝาผนังรวมถึงต้นเสาเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความสำคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้อํานวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรค่ะคุณเกศรอินทร์ขำนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่โกนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่โกคะอยากจะถามเลยล่ะค่ะว่าจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เนี่ยนะคะมีความสําคัญยังไงคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่วิหารหลวงวัดสุทัศน
0: ์ค่ะ
1: ทุกที่ในประเทศไทยมีความสําคัญมีคุณค่าเหมือนกันหมดเพราะว่าจิตรกรรมพวกนี้เป็นจิตรกรรมที่ผ่านการเวลาผ่านบอกเล่าเรื่องราวในภาพหนึ่งวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านของคนที่อยู่ในนั้นอาคารบ้านเรือนแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องราวของจิตรกรรมซึ่งเราจะมองเห็นผ่านภาพเหล่านี
0: ้พี่โกคะสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะจุดเด่นอยู่ตรงไหนบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับในจิตรกรรมในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเด่นเด่นทุกช่องท
0: ุ
1: กผนังทุกคนที่จะมาเนี่ยอยากมาดูช่องของเปลดวัดสุทัศน
0: ์
1: ซึ่งใช่จะไปอยู่จากเสาต้นที่4อยู่ข้างบนสุดเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทุกคนอยากจะมาดูเปลดวัดสุทัศน์มาดูได้ที่ผนังช่องที่4ส่วนเรื่องราวของจิตรกรรมเป็นเรื่องของพุทธประวัติที่เสาก็จะเป็นชาดกแต่ละตอนก็จะมีหลายเรื่องปนกันเยอะแยะมากมายความสง่างามของตัวอาคารความงดงามของจิตรกรรมซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียวมันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ที่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการดูแลในการรักษาแล้วก็มันจะได้สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าจิตรกรรมเนี่ยมันมีความบอบบางความเสียหายความชำรุดมันเกิดขึ้นง่าย
0: แล้วที่วัดเสนาสนารามที่พระนครศรีอยุธยาล่ะคะจิตรกรรมฝาผนังเด่นด้านไหนคะ
1: จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเสนาสนารามจะเป็นเรื่องราวของประเพณีพระราชพิธี12เดือนซึ่งถ้าผนังด้านหน้าถ้าทุกใครได้คนได้ไปเห็นก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่4ทั้ง2กล้องซึ่งเป็นภาพสมัยจริงซ
0: ึ
1: ่งใช่อันนี้เป็นภาพสำคัญมากอยากให้ทุกคนได้ไปชมซึ่งที่นั่นเสียหายค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี54แล้วก็เกิดความชื้นผนังชั้นสีโป่งพองเราได้ไปดำเนินการดามคือปกป้องด้วยการ
0: ทำเบื้องต้นไว้ก่อน
1: ใช่คือผนึกภาพเพื่อที่จะกดให้สีไม่ให้มันร่วงลงมาที่พื้นภารกิจของกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์แล้วต่อเติมภาพได้ทุกที่
0: เนี่ยกำลังจะถามค่ะเพราะว่าอย่างเรากลับมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าบางจุดก็จะมีภาพที่เต็มฝาผนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดก็จะมีภาพที่ดูแล้วเอ๊ะหลุดล่อนๆไปเอ๊ะยังไม่เติมหรือยังไง
1: จริงๆแล้วภารกิจของการอนุรักษ์จิตรกรรมเนี่ยเราจะไม่มีการเติมต่อเติมเสริมแต่งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก่าก
0: ็
1: จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย
0: ์
1: ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติม

0: ติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต่ถ้าหายกันเป็นเวิร์กอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
1: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆ นะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดค่ะเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์ยักษ์เล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โกเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีศ2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกคนค่ะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังในชั่วโมงแรกกันค่ะ

0: ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ 1. นักเรียนสามารถที่จะเขียนเลขยกกำลังนะคะที่อยู่ในรูป A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N ให้อยู่ในรูป A ยกกำลัง M คูณ N ได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้ในการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้ได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะบทนิยามนะคะแล้วก็สมบัติของเลขยกกำลังกันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำความหมายของเลขยกกำลังได้อยู่ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆนะคะและ N เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเลขยกกำลังที่มี A เป็นฐานและ N เป็นเลขชี้กำลังนะคะเราจะสามารถเขียนแทนได้ด้วยอะไรคะถ้า A ยกกำลัง N หมายความว่าอย่างไรเอ่ย
1: A คูณกัน N
0: ถูกต้องค่ะ A ยกกำลัง N นะคะก็คือ A คูณกัน N ตัวนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรียนเนี่ยสามารถบอกความหมายของเลขยกกำลังได้แล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองดูว่าตอนนี้คุณครูมีอะไรคะ A ยกกำลัง4นะคะนักเรียนคะฐานของเราคือ
1: A
0: ฐานของเราคือ A เรามี A เป็นฐานและมีจำนวนไหนเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 4
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า A ของเรานะคะเป็นฐานส่วน4เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองซึ่งจากความหมายของเลขยกกำลังค่ะ A ยกกำลัง4หมายความว่าอย่างไรคะ
2: A คูณกัน4ตัว
0: ถูกต้องค่ะ A ยกกำลัง4นะคะก็คือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนที่เป็นฐานได้ก็คือ A คูณกัน4ตัวนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนลองดูนะคะจำนวนนี้เราอาจจะยังไม่เคยพบเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เคยเอ่ยนักเรียนสังเกตในวงเล็บคืออะไรคะ2ยกกำลัง3อยู่ในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งหมดยกกำลังอะไรเอ่ย4ใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้านักเรียนเจอเลขยกกำลังในลักษณะนี้ดังนั้นคุณครูถามก่อนนักเรียนลองดูว่าส่วนไหนที่เป็นฐาน
1: 2
0: ตัวเดียวใช่ไหมคะหรือใครว่าเป็นจำนวนอื่นอีกลองเดาสิแล้วเลขชี้กำลังของนักเรียนจะเป็นอะไรล่ะสมมติว่าถ้านักเรียนบอกว่าฐานเป็น2เลขชี้กำลังคืออะไรคะ
1: 3
0: นักเรียนบอกว่าเป็น3แล้ว4คืออะไรคะอ้าว4ก็เป็นเลขชี้กำลังเหมือนกันใช่ไหมที่ทำไงเอ่ยนะนักเรียนดูก่อนว่าคุณครูมีอะไรให้คุณครูมีวงเล็บด้านนอกวงเล็บคือจำนวนใดคะคือ4เราจะให้4เป็นเลขชี้กำลังดังนั้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บจะเป็นฐานค่ะดังนั้นฐานของเราในข้อนี้คืออะไรคะ
1: 2 3
0: ถูกต้องค่ะส่วน4เป็น
1: เล
0: ขชี้กำลังนะคะอันนี้คือจำนวนใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะเห็นไหมว่าเราจะให้2ยกกำลัง3หรือว่าจำนวนที่อยู่ในวงเล็บเป็นฐานนั่นเองค่ะส่วน4ให้เป็นเลขชี้กำลังนะคะทีนี้ค่ะและถ้าคุณครูต้องการจะเขียน2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4ให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานจากความหมายของเลขยกกำลังเราจะเขียน2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4จะว่ายังไงคะ
1: 2ยกกำลัง
0: 3 4 2ยกกำลัง3คูณ4ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะเขียนไงคะเราจะต้องคูณกันกี่ตัวคะ
1: 4ต
0: ัว4ตัวค่ะก็คือเราต้องเขียนเป็น2ยกกำลัง3คูณกันทั้งหมด
1: 4
0: ตัวนะคะเห็นไหมจากความหมายของเลขยกกำลังนะคะดังนั้นเพื่อให้เรียนเนี่ยได้เข้าใจในจำนวนที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมที่3ให้กับนักเรียนนะคะค่ะสำหรับใบกิจกรรมที่3เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง1นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในใบกิจกรรมนี้ค่ะคุณครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะพิจารณาหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

ฐานเป็นเลขยกกำลังนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราจะหาผลลัพธ์ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ m และ n นะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปของ

0: ของเลขยกกำลังขึ้นมานะคะดังนั้นเดี๋ยวในตอนที่1เราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในข้อที่1ก่อนนะคะไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะค่ะนั่นเลยค่ะในข้อที่1เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ5ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเริ่มแรกนะคะถ้าเราเจอเลขยกกำลังในลักษณะดังนี้ซึ่งเราเนี่ยยังไม่เคยได้เรียนใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งแรกเลยนักเรียนต้องดูก่อนว่านักเรียนจะให้จำนวนไหนเป็นฐานจำนวนไหนเป็นเลขชี้กำลังคะค่ะเราจะให้5ยกกำลัง6เป็นฐานถูกต้องค่ะและเลขชี้กำลังคือเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ให้3เป็นเลขชี้กำลังจากความหมายของเลขยกกำลังนะคะเราจะสามารถเขียนได้ว่ายังไงคูณกันกี่ตัวคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะจากบทนิยาม a ยกกำลัง n นะคะนักเรียนก็จะได้ว่า5ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง3ก็คือ5ยกกำลัง6ทั้งหมด3ตัวคูณกันนะคะหลังจากนั้นพอคูณกันเสร็จแล้วเป็นไงคะเริ่มมองออกยังคะมองออกแล้วนะคะทำงานกันอยู่ทั้ง3จำนวนทำงานกันอยู่คะคูณกันอยู่เราจะใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะฐานเหมือนกันยังคะเหมือนกันเลยไหมฐานเป็น5เหมือนกันเลยฐานเหมือนกันแล้วเราจะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกต้องค่ะเราจะได้เป็น5ยกกำลัง6บวกด้วย6บวกด้วย6ใช่ไหมคะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่เราจะตอบว่าถูกต้องค่ะเห็นไหมนี่แหละก็จะได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ5ยกกำลัง18นั่นเองในข้อที่1เห็นไหมคะเมื่อ6บวกด้วย6บวกด้วย6นะคะถูกต้องนะคะข้อที่1เขียนลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะวิธีคิดค่ะต่อไปเรามาทำข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในปลายทางคะข้อที่2คุณครูให้หนูหาผลลัพธ์ของ7ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเราเจอเลขยกกำลังในลักษณะดังนี้เริ่มแรกเราจะใช้อะไรก่อนเลยเราจะใช้บทนิยาม a ยกกำลัง n ก่อนใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่เรียนตอบคุณครูหน่อยค่ะว่านักเรียนให้จำนวนใดเป็นฐานคะ
1: 7
0: ยกกำลังลบ2เป็นฐานถูกต้องค่ะและจำนวนใดเป็นเลขชี้กำลังคะ4เป็นเลขชี้กำลังดังนั้นจากบทนิยาม a ยกกำลัง n เราจะสามารถเขียนได้เป็นยังไงคะ
1: a ยกกำล
0: ั
1: ง2
0: คูณกัน4ตัวถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นไงคะมองออกยังคะมองออกแล้วนะคะเห็นไหมว่าเป็นไงคะใช้อะไรเอ่ยใช้การคูณแล้วแล้วฐานเหมือนกันยังคะเหมือนกันแล้วดังนั้นฐานเหมือนกันคูณกันจากสมบัติของเลขยกกำลังเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นลองดูสิคะเราบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยลบ2บวกด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะในคู่แรกลบ4นะคะดูเครื่องหมายดีๆนะคะหลังจากนั้นในคู่ต่อไปค่ะจากลบ4บวกเพิ่มอีกลบ2กลายเป็นลบ6และบวกอีกลบ2กลายเป็นดังนั้นคำตอบของเราคือถูกต้องค่ะก็คือ7ยกกำลังลบ8นั่นเองถูกต้องค่ะข้อที่2ก็จดแนวคิดและคำตอบลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูในข้อที่3ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะข้อที่3จงหาผลลัพธ์ของ11ยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลังลบ2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อนี้เราจะทำเหมือน2ข้อแรกได้เลยไหมคะยังไม่ได้เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังเป็นอะไรเอ่ยเป็นลบเก่งมากนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการทำให้เลขชี้กำลังของเราเป็นบวกเราทำไงเอ่ยเราจะใช้อะไรคะ
1: บทน
0: ิยาม a ยกกำลังลบ n เก่งมากดังนั้นในข้อนี้แปลว่านักเรียนเนี่ยให้จำนวนใดนะคะเป็นฐานคะ11ยกกำลังลบ5เป็นฐานถูกต้องค่ะและให้ลบ2เป็นเลขชี้กำลังถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนจาก

0: ักเลขชี้กำลังลบ2ให้เป็นจำนวนบวกก่อนก็คือใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n นั่นเองนะคะเราก็จะได้ในรูปแบบนี้อ่ะทีนี้พอมองออกยังคะได้แล้วเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนดูในส่วนที่เป็นตัวส่วนหรือด้านล่างเห็นไหมคะส่วนในส่วนที่เป็นตัวส่วนนะคะ11ยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าไงคะ
1: 11ยกกำลังลบ5คูณกัน2
0: เก่งมากค่ะก็คือ11ยกกำลังลบ5คูณกัน2ตัวนะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงคะมองออกแล้วไหมคะเราสามารถใช้อะไรได้เลยใช้อะไรคะค่ะเราสามารถใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังได้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะท้ายเหมือนกันยังเอ่ยในตัวส่วนท้ายเหมือนกันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะซึ่งเราจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย11ยกกำลังลบ5บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยลบ5เราได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือในตัวส่วนนะคะเราก็จะเป็น11ยกกำลังลบ10ทีนี้เราต้องการคำตอบให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเราสามารถเปลี่ยนได้อีกไหมคะได้ก็คือใช้บทนิยามอะไรเอ่ย a ยกกำลังลบ n ใช่ไหมคะก็คือที่เราเรียนมาแล้วเนาะเราก็สามารถเขียนกลับไปได้เป็นเท่าไหร่คะ11ยกกำลัง10อันนี้ทันไหมคะท่านนะคะเก่งมากค่ะทั้ง3ข้อเป็นไงคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเก่งมากค่ะเหมือนเดิมค่ะเมื่อเรานะคะได้ผลลัพธ์ทั้ง3ข้อเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำคำตอบของเราผลลัพธ์ของเราไปเติมลงในตารางในตอนที่2ให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเติมคำตอบลงไปในตอนที่2พร้อมๆกันเลยค่ะนะคะในข้อที่1เราก็เติมคำตอบลงไปให้เรียบร้อยนะคะค่ะข้อที่3เติมคำตอบลงไปให้สมบูรณ์ค่ะในข้อที่4นักเรียนคะคุณครูบอกว่า3ยกกำลัง7ทั้งหมดยกกำลัง4ผลลัพธ์ของเราจะเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 3ยกกำลัง28
0: เก่งมากค่ะโดยที่เลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานคือเท่าไหร่คะค่ะและเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังล่ะคะ
1: 4
0: และเลขชี้กำลังของผลลัพธ์เป็น
1: 28
0: ถูกต้องค่ะเติมข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยนะคะในตอนที่2สำหรับคนใดนะคะที่เติมข้อมูลลงในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนลองสังเกตดูว่าจากตารางในตอนที่2ที่เราได้เติมข้อมูลจนครบแล้วนะคะใน3ช่องสุดท้ายค่ะแล้วเราสังเกตดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังและเลขชี้กำลังของผลลัพธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเก่งมากค่ะเห็นไหมคะเพื่อนบอกเลยว่าถ้าในข้อที่1ก่อนเนาะเพื่อนบอกว่าถ้าเรานำเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานก็คือ6คูณด้วยเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังก็คือ3ใช่ไหมคะนั่นสังเกตดูว่า6คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย18เห็นไหมคะอ่ะข้อที่2ยังชัดอยู่เปล่าเห็นไหมข้อที่2เพื่อนบอกว่าให้นำลบ2คูณด้วย4ได้เท่าไหร่คะได้ลบ8เป็นไงผลลัพธ์ตรงไหมคะตรงนะคะข้อที่3ค่ะลบ5คูณด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะ10ตรงไหมคะตรงนะคะและสุดท้ายค่ะ7คูณด้วย4ได้28เห็นไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนะคะซึ่งนักเรียนก็น่าจะเขียนข้อความคาดการได้นะคะประมาณนี้นะคะคุณครูก็จะขึ้นตัวอย่างของข้อความคาดการให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ข้อความคาดการว่าเลขชี้กำลังของผลลัพธ์จะเท่ากับผลคูณของเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานกับเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะทีนี้จากข้อความคาดการณ์ของเรานะคะเราก็จะได้สมบัติเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะคะ ค่ะนั่นเลยค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูสมบัติที่เราได้กันในวันนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังก็คือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณด้วย n นั่นเองค่ะนี่คือสมบัติที่เราได้จากการทำกิจกรรมนะคะในส่วนนี้ของเรานะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะค่ะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะถ้า m และ n ของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มแปลว่า m และ n เนี่ยเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0ใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเพิ่มเติมนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะที่ให้เราเนี่ยได้ฝึกใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง6ข้อนี้นี่เลยค่ะเราเรียนสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังไปแล้วนะคะทำไมคะสังเกตดูว่าเลขชี้กำลังของเรามีกี่ส่วนคะ2ส่วนเราสามารถนำมาคูณกันได้เลยดังนั้นข้อนี้คำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะ5ยกกำลัง24ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาคูณได้เลยเห็นไหมคะ5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง6นะคะนี่แหละก็นำ4คูณด้วย6ค่ะคำตอบก็จะเป็น5ยกกำลัง24นั่นเองเก่งมากค่ะค่ะข้อที่2นักเรียนปลายทางลองฝึกทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูนะคะข้อนี้บ้างข้อนี้ค่ะ8ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ3ข้อนี้คำตอบของเราจะเป็นอย่างไรคะไม่เป็นไรคุณครูเราอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างเมื่อไหร่จะลองมาดูนะคะครูเฉลยให้ไม่เป็นไรค่ะได้เท่าไหร่คะบางคนบอกว่าได้8ยกกำลังลบ6มีคำตอบอื่นอีกไหมคะบางคนบอก8ยกกำลัง6มีคำตอบที่แตกต่างกันแล้วเรียนปลายทางว่าคำตอบไหนจะถูกต้องคะดังนั้นเริ่มแรกนะคะนั่นแหละคะ8ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ3นะคะเราเรียนเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังไปแล้วดังนั้นเราสามารถนำลบ2คูณด้วยลบ3ได้เลยคำตอบจะเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะข้อนี้จำนวนบวกนะคะเห็นไหมลบ2คูณด้วยลบ3ได้ถูกต้องค่ะดังนั้นคำตอบก็คือ8ยกกำลัง6นั่นเองค่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือดูเครื่องหมายให้ดีๆนะคะอีกหนึ่งข้อเป็นไงคะ a ยกกำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะสามารถนำลบ3คูณด้วย4ได้เลยก็จะกลายเป็น a ยกกำลังลบ12นั่นเองถูกต้องค่ะเป็นไงคะเราสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไหมคะรวดเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเพื่อให้เรียนได้เข้าใจนะคะในสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างมาอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะข้อนี้เป็นไงคะโจทย์ยาวไหมคะโจทย์ยาวเลยลองดูว่าคำตอบที่เราหามาเนี่ยจะยากหรือง่ายนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นข้อแรกนักเรียนคะข้อนี้เป็นไงคะนักเรียนมองในส่วนแรกก่อนในเห็นไหมคะในส่วนแรกแม่ด้านหน้าเนาะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ3ข้อนี้เราสามารถทำมาได้คะสามารถนำ4คูณด้วยลบ3ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเราจะได้ในส่วนหน้าได้เป็นเท่าไหร่คะเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ12เก่งมากค่ะในส่วนแรกหลังจากนั้นคูณด้วยเรามองในส่วนหลังบ้างค่ะในส่วนหลังของเราก็คือ

ลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลังลบ2เป็นคะเราสามารถนำมาคูณกันได้ไหมคะได้แล้วจะนำจำนวนไหนมาคูณกันคะเก่งมากค่ะก็คือเราสามารถนำลบ5คูณด้วยลบ2ได้ซึ่งคำตอบจะต้องเป็นจำนวนบวกนะคะดังนั้นข้อที่ของเราในส่วนหลังของเราจะได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง10เก่งมากค่ะเห็นไหมคำตอบของเราจากโจทย์ยาวๆเหลือนิดเดียวเองใช่ไหมคะหลังจากนั้นเป็นไงเอ่ยเก่งมากค่ะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะฐานเหมือนกันคูณกันสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากค่ะคำตอบของเราก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบเองเรียบร้อยเป็นไงคะเห็นไหมคะโจทย์ยาวก็จริงแต่คำตอบเราเป็นไงเอ่ยนิดเดียวเองสั้นนิดเดียวใช่ไหมคะเห็นไหมนักเรียนถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังได้แล้วนะคะเรียนก็สามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายนะคะดังนั้นเพื่อมาตรวจสอบความเข้าใจของเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับเราได้ฝึกทบทวนดูว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังหรือไม่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่4สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่4นะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะหาผลลัพธ์ของจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถที่จะลงมือทำได้เลยนะคะหากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาใส่แบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะในข้อที่1 นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนต้นทางนะคะมาลองเฉลยคำตอบก่อนค่ะแล้วเราจะมาลองดูว่าคำตอบของเพื่อนต้นทางนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะข้อที่1มีใครช่วยครูเฉลยไหมคะข้อที่1ข้อที่1ใครคะขอบคุณค่ะนะคะค่ะเรียนคะในข้อที่1 นะคะโจทย์บอกว่าลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ5คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ6ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนะคะเห็นไหมจากสมบัติของเลขยกกำลังที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะกรณีที่ฐานเป็นเลขยกกำลังนะคะสังเกตดูในส่วนหน้าก่อนนะคะนักเรียนสามารถนำ2คูณด้วยลบ5ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะและเราก็จะได้ในลักษณะดังนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อฐานเหมือนกันแล้วค่ะเราก็จะใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนะคะเห็นไหมฐานเหมือนกันนะคะให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ6นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะในข้อที่1 นะคะดังนั้นในข้อที่1 นะคะนักเรียนสามารถตรวจใบงานไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2คนไหนช่วยคุณครูเฉลยได้คะขอบคุณค่ะนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่า5ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วนด้วย625นักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรคะ
2: 5ยกกำลังลบ7ค่ะ
0: 5ยกกำลังลบ7ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการหาคำตอบของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันเลยนะคะดังนั้นข้อนี้นักเรียนคะข้อนี้เราจะต้องเปลี่ยนตัวไหนก่อนเลยคะ
3: 125
0: เก่งมากค่ะเราต้องเปลี่ยน625ให้มีฐานเหมือนกับเพื่อนก่อนก็คือฐานเป็นอะไรเอ่ยฐานเป็น5นั่นเองซึ่ง625ก็คือ5ยกกำลังอะไรคะ
3: 4
0: เก่งมากค่ะก็คือ5ยกกำลัง4นั่นเองนะคะเก่งมากหลังจากนั้นนะคะในส่วนตัวเศษด้านบนเห็นไหมในตัวเศษของเรานะคะเราสามารถนำ3คูณด้วยลบ1ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเก่งมากค่ะหลังจากนั้นเราใช้สมบัติอะไรต่อคะสมบัติฐานของเลขยกกำลังใช่ไหมคะเก่งมากค่ะฐานเหมือนกันก็คือฐานเป็น5เหมือนกันแล้วนะคะฐานเหมือนกันให้นำเลขที่กำลังมาลบกันนั่นเองเก่งมากค่ะเราก็จะได้เป็น5ยกกำลังลบ3ลบด้วย4ค่ะซึ่งคำตอบก็คือ5ยกกำลังลบ7นะคะถูกต้องตรงกับที่เพื่อนบอกคำตอบมาเลยนะคะดังนั้นข้อที่2ถูกต้องตรวจถูกลงในแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะ2ข้อครึ่งทางแล้วถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่3นะคะเรียนปลายทางข้อที่3เห็นโจทย์แล้วเป็นไงคะใครช่วยครูเฉลยข้อนี้ขอบคุณค่ะนะคะในข้อที่3 49ยกกำลัง2คูณด้วย7ยกกำลังลบ3ส่วนด้วย7ยกกำลัง5ข้อนี้นักเรียนหาผลลัพธ์ได้เท่าไหร่คะ
2: ได้7ยกกำลังลบ4ค่ะ
0: 7ยกกำลังลบ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยเฉลยแนวคิดในข้อที่3ไปพร้อมกันเลยนะคะในข้อที่3นักเรียนต้องเปลี่ยนตัวไหนก่อนคะ
3: 49
0: เก่งมากค่ะเราจะมาเปลี่ยนจำนวน49นะคะให้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: 7
0: นั่นเอง49เราเปลี่ยนเป็น7ยกกำลังอะไรคะ
3: 7 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็สามารถนำ2คูณด้วย2ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะในส่วนนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะทำไงเราใช้สมบัติอะไรก่อนคะนั่นเลยมองตัวเศษก่อนตัวเศษเราใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะก็คือฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะในส่วนตัวเศษนะคะเราก็จะได้ในลักษณะดังนี้นะคะ7ยกกำลัง4บวกด้วยลบ3เหลือเท่าไหร่คะ
4: 7ยกกำลัง1
0: ถูกต้องค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้สมบัติอะไรต่อคะ
4: การหาร
0: นั่นเองถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันค่ะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ7ยกกำลังลบ4นะคะถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะค่ะเหลือในข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่3ยังถูกหมดอยู่ไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นข้อที่4ใครช่วยคุณครูเฉลยขอบคุณค่ะนะคะในข้อที่4นั้นโจทย์บอกว่า25ยกกำลัง4คูณด้วย5ยกกำลัง6ข้อนี้เลยได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
2: 5ยกกำลัง14ค่ะ
0: 5ยกกำลัง14ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะมีใครได้คำตอบตรงกับเพื่อนไหมคะมีใช่ไหมคะอ้าวแล้วคนที่ไม่ยกแปลว่าได้คำตอบอื่นใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะถูกต้องค่ะข้อนี้ค่ะเรียนปลายทางค่ะเราสามารถมีแนวคิดได้2แบบดังนั้นคำตอบเราเนี่ยตอบได้2แบบเลยนะคะถ้าบางคนที่คิดแนวคิดอีกรูปแบบหนึ่งก็จะได้คำตอบที่ไม่ตรงกับเพื่อนที่เพื่อนพูดมาไม่เป็นไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยในแนวคิดที่1สำหรับเพื่อนคนแรกก่อนนะคะสำหรับในแนวคิดแรกนะคะแรกคะข้อนี้เพื่อนเนี่ยเปลี่ยนฐานให้เป็นอะไรคะเป็น5ใช่ไหมคะดังนั้น25ยกกำลัง4เราจะได้เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเห็นไหมเพื่อนก็จะได้25ยกกำลัง4ค่ะเพื่อนก็จะได้เป็น5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณด้วย5ยกกำลัง6หลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็จะนำ2คูณด้วย4ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น5ยกกำลัง8คูณด้วย5ยกกำลัง6หลังจากนั้นค่ะเราจะใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนั่นเองฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะเห็นไหมคำตอบของเราก็คือ5ยกกำลัง14ถูกต้องค่ะนี่คือแนวคิดที่1ที่เพื่อนคนแรกได้ตอบคุณครูทีนี้ค่ะก็จะมีนักเรียนบางคนเนี่ยที่ได้คำตอบอีกรูปแบบหนึ่งใครช่วยครูเฉลยวิธีคิดนั้นคะขอบคุณมากค่ะดังนั้นในปลายทางคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดที่2ค่ะของเพื่อนว่าเพื่อนได้เท่าไหร่นะคะคะเลยคะในข้อที่2เนี่ยคิดแนวคิดได้เท่าไหร่คะ
5: 25ยกกำลัง7ครับ
0: 25ยกกำลัง7ถูกต้องมั้ยคะถูกต้องเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นเรามาลองดูแนวคิดของเพื่อนคนที่2นะคะว่าเพื่อนนั้นได้คำตอบมารูปแบบใดนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนฐานให้กลายเป็น25นะคะเห็นไหมเพื่อนก็จะเปลี่ยนจาก5ยกกำลัง6เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ย5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองทำไมเพื่อนถึงให้เลขชี้กำลัง2ตัวเนี้ยอยู่ด้านในวงเล็บเพราะว่าเราทราบว่า5ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ25เห็นไหมเพื่อนก็เลยเขียนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้ฐานหน้าตาทำไมกันแล้วคะเหมือนกันแล้วเราก็จะมาใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังต่อเลยนะคะก็คือฐานเหมือนกันฐานเป็น25กับ25แล้วให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะเก่งมากคำตอบก็คือ25ยกกำลัง7นั่นเองเห็นคะดังนั้นข้อที่4ของเราเนี่ยสามารถตอบได้2แบบเลยนะคะถูกทั้งคู่นะคะดังนั้นสำหรับนักเรียนที่คิดวิธีคิดวิธีเดียวสามารถเพิ่มเติมแนวคิดที่2ลงไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกลองดูว่าถ้าเราเจอโจทย์ที่หลากหลายนั้นสามารถใช้แนวคิดอะไรได้บ้างนะคะ4ข้อใครถูกหมดเลยยกมือขึ้นเก่งมากๆนะคะปรบมือให้กับตนเองนะคะเยี่ยมมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนั่นเลยค่ะสมบัติที่เราได้ในวันนี้ก็คืออะไรเอ่ยสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นอะไรเอ่ยที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังนั่นเองถูกต้องค่ะนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆนะคะที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะส ามารถเขียนได้เป็น a ยกกำลัง m คูณ n นั่นเองค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังเช่นเคยนะคะแต่ว่าในชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมมานะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่4นะคะแบบฝึกหัดที่5แล้วก็แบบฝึกหัดที่6ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูมั่นใจว่าเรียนเนี่ยได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์น้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่าง

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบาเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ4ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลกแล้วก็ UNF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

หลงรักวัดสวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับการออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหฤปุญชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวสสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีศรีหงชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรณ์ได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ

0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
2: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องโมเมนต์ของแรงและสภาพสมดุลต่อการหมุนนั่นเองนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้คืออธิบายความหมายโมเมนต์ของแรงและสภาพสมดุลต่อการหมุนนะครับใช้การใช้จำนวนโดยการคำนวณโมเมนต์ของแรงโดยใช้สมการ m เท่ากับ f คูณ l เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนข้อ3ครับความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยนะครับในการทำกิจกรรมสมรรถนะที่จะต้องเกิดในชั่วโมงนี้ก็คืออธิบายแนวคิดหลักการสำคัญหรือความรู้เกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงและสภาพสมดุลต่อการหมุนที่พบเห็นจากสถานการณ์ในชีวิตจริงนะครับเอาล่ะนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพไปพร้อมๆกันเลยภาพนี้จะเป็นภาพพ่อค้าแม่ค้านะครับหาบนะครับเห็นภาพนี้นักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกว่าการที่เราจะหาบของได้อย่างสมดุลเนี่ยจะต้องมีอะไรครับนักเรียนมีทักษะใช่ไหมแล้วต้องใช้เขาใช้เรื่องอะไรด้วยนักเรียนน้ำหนักสองฝั่งเท่ากันหรือต้องสมดุลใช่ไหมนักเรียนนักเรียนเคยเห็นไหมต่างจังหวัดก็มีเวลาเขาไปงานหรือว่าไปขายของเคยเห็นเขาหาบไปงานสลากกระพัดไหมเขาก็จะหาบของไปวัดอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่คือเป็นการใช้คานไม้คานนักเรียนนะมาดูอีกภาพนะครับทีนี้น้ำหนักของวัตถุในตะกร้าสองข้างเนี่ยมีผลต่อการทำงานของคานหรือไม่อย่างไร
3: มี
2: นะครับอย่างในภาพเนี่ย

0: ในภาพมีการหาบตะกร้าผลไม้นะครับเห็นไหมครับนักเรียนแสดงว่าน้ำหนักสองฝั่งเนี่ยมีผลต่อการหาบไหมตรงไหนเรียกว่าคานตรงไม้เรียกว่าคานภาษาท้องถิ่นก็เรียกว่าไม้คานหาบไม้คานไม้คานหาบของอ่ะนะครับนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าก็เจออยู่นะตามตลาดนะเด่นเคยเห็นไหมส่วนมากก็จะมีถั่วมีมันมีอะไรอย่างเงี้ยน่ะเออข้าวต้มมัดใช่ๆนักเรียนต้องอาศัยน้ำหนักเป็นไงนักเรียนเท่ากันถ้าเกิดน้ำหนักไม่เท่ากันจะเป็นยังไงนักเรียนหรือถ้าน้ำหนักไม่เท่ากันนักเรียนคิดว่าแม่ค้าจะมีการจัดของไห
1: ม
0: แต่ในภาพแม่ค้าไม่ได้จัดของนะเห็นไหมครับด้านหน้าผลไม้มากกว่าด้านหลังมีผลไม้น้อยกว่าแปลว่าน้ำหนักเท่ากันไหมแล้วทำไมเขาถึงหาบได้อย่างกึ่งกลางเธอสงสัยไหมล่ะเวลาคนขายของอ่ะเขาไม่ได้แบบว่าอุ๊ยตะกร้านี้หมดแล้วตะกร้านี้เยอะกว่าเขาไม่ได้มาจับนะเขาจะมีการอะไรนักเรียนต้องไปนึกให้ดีเขาทำยังไงเวลาคนแบกอ่ะหาบของเขาทำยังไงเขาเลื่อนอะไรนะลูกเอาตอบใส่มานิดนึงนี่เขาสังเกตจริงๆเชิญครับฟังอีกครั้งนะครับนักเรียนนะต้นปลายทางก็ฟังครูด้วยนะนักเรียนครับเมื่อกี้นี้คุณครูบอกว่านักเรียนบอกว่าน้ำหนักเนี่ยมีผลต่อการหาบต่อคานใช่ไหมมีผลต่อการทำงานของคานใช่ไหมครับแล้วถ้าน้ำหนักไม่เท่ากันเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันทำให้คานเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแต่ว่าเวลาคนที่เขาแบกอย่างเงี้ยครับนักเรียนทำยังไงนะให้มันเท่ากันเชิญครับ
2: เลือกจุดหมุนให้เกิดสมดุลครับ
0: ปรบมือเลยนักเรียนใช่ดีมากครับเห็นไหมน้ำหนักมีผลต่อการทำงานของคานแต่ถ้าน้ำหนักไม่เท่ากันเขาก็เลื่อนสมดุลจุดหมุนเหมือนที่เพื่อนบอกนั่นแหละโอเคไหมนะครับทำไมต้องเลื่อนสมดุลจุดหมุนทำไมไม่เลื่อนตะกร้าล่ะนักเรียนในธรรมชาติตะกร้าเลื่อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ถ้าเลื่อนมันก็สังเกตว่าตรงปลายคานจะมีที่ล็อกใช่ไหมลูกเนี่ยปลายคานจะมีที่ล็อกจริงไหมน้ำหนักไม่เท่ากันนะนี่เท่าไหมในรูปเท่าไหม
1: ไม่เท่า
0: ข้างหน้าเป็นผักบุ้งข้างหลังเป็นอะไรก็ไม่รู้ในภาพนะครับแต่เพื่อนตอบมาถูกต้องแต่ที่ครูถามนักเรียนช่วยกันทำไมเขาไม่เลื่อนสิ่งของแทนทำไมไม่เลื่อนเอามาไว้ตรงมือเอามาไว้ตรงนี้แทนไม้คานเขามีจุดให้ล็อกเลื่อนไหมก็ต้องไปสังเกตนะเห็นไหมแสดงว่าตั้งแต่โบราณถึงตอนนี้ใช้หลักวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมน่าดีมากเลยนักเรียนนะครับนะครับต่อไปเหตุใดไม้คานจึงวางตัวอยู่ในแนวระดับโดยไม่พลิกคว่ำเพราะมันอะไรลูกเพราะไม้คานมีความอะไรนะครับตอบนิดนึงเชิญครับเห็นแล้วหิวไหมลูกนะดูก่อนดูน้ำหนักก่อนนะครับคำถามเหมือนเดิมนักเรียนเหตุใดไม้คานจึงวางตัวอยู่ในแนวระดับโดยไม่พลิกคว่ำ
3: เพราะไม้คานมีความสมดุลค่ะ
0: มีความสมดุลนะปรบมือนะครับนะครับวันนี้นะนักเรียนบันทึกนะครับให้นักเรียนบันทึกนะครับการคาดการณ์ลงในแบงงานที่1เรื่องการทำงานของไม้เมตรนะครับเป็นอย่างไรนะครับทีนี้กิจกรรมวันนี้คือจะให้นักเรียนเนี่ยบันทึกการคาดการณ์ลงในแบงงานที่1การเคลื่อนที่ของไม้เมตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยให้นักเรียนนะครับเปิดกิจกรรมที่1เรื่องทำอย่างไรให้คานอยู่ในแนวระดับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเปิดมาเลยนะทีนี้แน่นอนนักเรียนเมื่อเราเปิดใบกิจกรรมมาแล้วสิ่งที่เราต้องศึกษานะครับก็คือ1กิจกรรมนี้เรียนเรื่องอะไรมีจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมอะไรมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างและมีขั้นตอนการทำกิจกรรมอย่างไรนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ทั้งปลายทางเลยก็แน่นอนให้นักเรียนนะครับศึกษาใบกิจกรรมที่1โดยอ่านจุดประสงค์วัสดุและอุปกรณ์และวิธีดำเนินกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมครับเชิญเลยครับ

นักเรียนครับกิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนะครับดีมากนะครับก็คือทำอย่างไรนะครับให้คานอยู่ในแนวระดับนั่นเองนะครับก็คือทำอย่างไรให้คานอยู่ในแนวระดับนะครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรนักเรียนก็คืออะไรครับวันนี้ต้องออกแบบวิธีการทำนะครับอย่างไรให้ไม้เมตรวางตัวอยู่ในแนวระดับนั่นเองนะครับการดำเนินกิจกรรมนะครับมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรนักเรียนเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับนี่1นำเชือกแขวนไม้เมตรตรงกลางแล้วจัดให้ไม้เมตรวางตัวนิ่งอยู่ในแนวระดับ 2ชั่งถุงทรายด้วยเครื่องชั่งสปริงแล้วนำมาแขวนทางด้านซ้ายของไม้เมตรห่างจากจุดแขวนไม้เมตรณตำแหน่งใดๆคำนวณโมเมนต์ของแรงเนื่องจากน้ำหนักของถุงทรายแล้วก็บันทึกลงในใบงานนะครับ3อภิปรายเพื่อออกแบบให้ไม้เมตรวางตัวอยู่ในแนวระดับและอยู่นิ่งโดยแขวนดินน้ำมันอย่างน้อย3วิธีแสดงว่าวันนี้นักเรียนจะต้องมีการแขวนน้ำมันน่ะดินน้ำมันถึง3วิธีใช่ไหมครับคุณครูก็จะมีดินน้ำมันสำรองให้นักเรียนเนี่ยมากเลยนะครับต่อไปนะครับทำกิจกรรมตามที่ออกแบบไว้เขียนแผนภาพแสดงเนื่องจากน้ำหนักของถุงทรายและดินน้ำมันที่กระทำต่อไม้เมตรและระยะจากจุดแขวนถุงทรายและดินน้ำมันกับจุดแขวนไม้เมตรขณะไม้เมตรวางตัวในแนวระดับและไม่หมุนบันทึกผลลงในใบงานนะครับข้อ5ครับนักเรียนต้องคำนวณเปรียบเทียบโมเมนต์ของแรงในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและโมเมนต์ของแรงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่มรวมไปถึงการลงมือทำกิจกรรมที่1ทำอย่างไรให้คานอยู่นิ่งในแนวระดับนะครับรวมไปถึงบันทึกผลการทำกิจกรรมและนำเสนอรวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนนะครับการบันทึกผลการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนบันทึกลงในใบงานที่1นะครับทำอย่างไรให้คานอยู่ในแนวระดับนั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนได้เลยครับเชิญครับ

นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมพร้อมกันนะครับคำถามท้ายกิจกรรมของเราเนี่ยถามว่าดินน้ำมันที่แขวนเพื่อให้ไม้เม็ดอยู่นิ่งในแนวระดับมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่น้ำหนักเท่ากับน้ำหนักของถุงทรายที่แขวนไว้หรือไม่อย่างไรมีนักเรียนต้นทางคนไหนอยากจะบอกคุณครูไหมลูกเท่าไหมมีของกลุ่มไหนน้ำหนักเท่ากับถุงทรายไหมบางกลุ่มก็เท่าบางกลุ่มก็ไม่เท่าแต่ถึงแม้ว่าน้ำหนักดินน้ำมันไม่เท่ากับถุงทรายแล้วน้ำหนักของเรามันสมดุลกันไหมอ่ะสมดุลเพราะตำแหน่งเราวางเท่ากันไหมแปลว่านักเรียนครับแปลว่าน้ำหนักจำเป็นต้องเท่ากับถุงทรายไหมตอบเลยใช่แล้วครับนักเรียนคือดินน้ำมันนะครับอาจมีน้ำหนักเท่ากับหรือไม่เท่ากับน้ำหนักของถุงทรายก็ได้ขึ้น

0: อยู่กับระยะห่างจากจุดหมุนนะครับที่แขวนดินน้ำมันจริงไหมนะครับต่อไปข้อ2นักเรียนเมื่อไม้เมตรอยู่นิ่งนะครับในแนวระดับค่าของโมเมนต์ของแรงในทิศทางตามเข็มแล้วก็โมเมนต์ของแรงในทิศทางทวนเข็มเป็นอย่างไรนักเรียนงงคำถามนี้ไหมครับพอนึกออกไหมครับคำถามถามว่าถ้าไม้เมตรของนักเรียนอยู่นิ่งโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาของเราจะเป็นอย่างไร
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน
1: เป็นศ
0: ูนย์ถูกต้องไหมครับก็คือโมเมนต์ของแรงตามเข็มของเราก็จะมีค่าเท่ากับโมเมนต์อะไรครับใช่ครับเพราะว่าผลจากการทำกิจกรรมนักเรียนคำนวณแล้วเป็นไงเท่ากันไหมครับเท่ากันเอาใครอยากตอบให้คุณครูฟังมีไหมตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังข้อ2ยกมือเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอสุ่มตัวเลขแล้วกันนะเลขที่ที่ครูจับฉลากมาแล้วเลขที่29
1: เราเข
0: ีย
1: นว่าโมเมนต์ของ1เท่ากันหรือ
0: 29อยากให้ใครตอบลูกอยากให้ใครตอบครับเลขที่3
1: อันนี้เดี๋ยวเขียนตามนี้เลยโมเมนต์ของแรงเท่ากันหรือโมเมนต์ของแรงเท่ากับศูนย์
0: โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์นี่ไงนักเรียนตอบมาแล้วไงครับเชิญเลยลูก
2: เท่ากันครับเพราะโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกาครับ
0: แล้วผลการทำกิจกรรมของเราตัวอย่างที่เห็นตรงนี้ของเรามันอยู่ในแนวระดับไหมครับ
2: แนวระดับครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนเลยนะครับถูกต้องนักเรียนโมเมนต์ของแรงในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับก็มีขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรงทิศทางทวนเข็มนาฬิกาผลการทำกิจกรรมของเราเป็นไงครับอยู่ในแนวระดับเลยเห็นไหมต่อไปครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรเอาใครอยากสรุปกิจกรรมให้คุณครูฟังเลขที่4พอตเตอร์สรุปได้ไหมครับ
3: จากกิจกรรมนะครับสรุปได้ว่าโมเมนต์ของแรงขึ้นอยู่กับน้ำหนักและตำแหน่งการจัดวางของวัตถุครับ
0: ถ้าหากว่าเราอยากให้คานของเราเนี่ยอยู่ในแนวระดับหรือว่านิ่งโมเมนต์ของแรงตามเข็มจะต้องเป็นอย่างไรกับโมเมนต์ของแรงทวนเข็ม
3: ต้องให้สมดุลกันครับ
0: ก็แปลว่าโมเมนต์ของแรงแบบตามเข็มกับทวนเข็มต้องเป็นยังไงกัน
3: เท่ากันครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับก็คือนะครับไม้เมตรจะวางตัวอยู่ในแนวระดับได้นะครับถ้าโมเมนต์ของแรงในทิศทางแบบตามเข็มนาฬิกามีขนาดเท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราไปเปิดใบความรู้ที่1เรื่องโมเมนต์ของแรงนะครับที่วัตถุนะครับสมดุลต่อการหมุนก็ให้นักเรียนเปิดใบความรู้มาเลยนะครับเมื่อมีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงโดยมีทั้งโมเมนต์ของแรงในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทิศทางทวนเข็มนาฬิกาถ้าผลรวมของโมเมนต์ในทิศทางตามเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ของแรงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาวัตถุจะไม่หมุนนะครับอาจกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนเขียนเป็นนิยามความสัมพันธ์ได้ว่าโมเมนต์ของแรงทวนเข็มโมเมนต์ของแรงทิศทางตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ของแรงทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่1ไปพร้อมกันนักเรียนดูนะครับวัตถุมีน้ำหนักน้อยมากถูกแรงกระทำดังภาพถ้าต้องแขวนมวลที่หนัก5นิวตันที่ตำแหน่งห่างจากจุดหมุนที่ตรึงไว้จะทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงนักเรียนอยากให้สมดุลทำยังไงครับก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนจากภาพเนี่ยนะครับมีแรงกระทำต่อวัตถุทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงในทิศทางตามเข็มนาฬิกาถ้าวัตถุนี้ต้องอยู่ในสภาพสมดุลนะครับโมเมนต์ของแรงทวนเข็มเนี่ยก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็จึงต้องแขวนน้ำหนัก5นิวตันเนี่ยไว้ที่ด้านซ้ายของจุดหมุนเพื่อให้เกิดโมเมนต์ของแรงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะเขียนเป็นนิยามความ

ัมพันธ์นะครับดังนี้นะครับนักเรียนก็คือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานักเรียนก็แทนค่าลงไปนะครับก็คือ10นิวตันคูณ 0.2 เมตรเท่ากับ5นิวตันคูณระยะห่างจากจุดหมุนที่ต้องแขวนเราถ้าเราหาระยะห่างจากจุดหมุนได้สมดุล นะครับ2ฝั่งก็จะเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยระยะห่างจากจุดหมุนนะครับของ B เท่าไหร่นักเรียนก็คือเท่าไหร่ครับ 0.4 เมตรนั่นเองนะครับฟังตรงนี้แล้วนักเรียนเข้าใจไหมครับนะถ้าอยากให้เพิ่มเติมความเข้าใจนะครับแล้วเรามีใบงานที่2เรื่องแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเรื่องสมดุลต่อการหมุนเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับที่ต้นที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทำแบบฝึกหัดข้อนี้นะครับเป็นการบ้านนั่นเองนะครับหรือทำนอกเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยครับนักเรียน

0: ครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยครับ
1: โมเมนต์ของแรงอาจทำให้วัตถุหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาครับ
0: ครับนักเรียนเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านจุดหมุนนะครับโมเมนต์ของแรงที่ทำให้วัตถุอยู่ในสภาพสมดุล นั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านจุดหมุนจะทำให้โมเมนต์ของแรงที่คำนวณไว้เนี่ยได้จากผลคูณระหว่างขนาดของแรงที่กระทำกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงเมื่อผลรวมโมเมนต์ของแรงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับผลรวม

0: โมเมนต์ของแรงในทิศทางตามเข็มนาฬิกาวัตถุจะอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนนะครับโมเมนต์ของแรงก็ใช้อธิบายหลักการทำงานของคานที่เราเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงนั่นเองนะครับฟังแล้วเข้าใจนะครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องสนามของแรงไม่สัมผัสนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมสนามแม่เหล็กเป็นอย่างไรและใบงานสนามแม่เหล็กเป็นอย่างไรครับครับและสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนด้วยเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สามารถรับชมได้ทุกวัย
6: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
7: ได้ค่ะ
6: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
8: ปิด
6: ปิด
9: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1

0: วัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่างานวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาประเทศบ้างและใครเป็นนักวิศวกรในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนก็ในหลวงรัชกาลที่9ไงคะและในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆจะนำเรื่องราวและผลงานจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้เพื่อประชาชนไทยทุกคนและรวมไปถึงความรู้สึกจากเยาวชนคนดีที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรและที่ไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และทักษะพิสัยเชิงช่างพระองค์ทรงโปรดปรานงานทางช่างมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาชนบทโดยเฉพาะดังที่เราได้เห็นและรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพประตูระบายน้ำอุทกวิภาประสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนภูมิพลเขื่อนราชประภาเขื่อนปัตตานีเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนคลองด่านเขื่อนแควน้อยเขื่อนวิชิราลงกรณ์เขื่อนอุบลรัตน์เป็นต้น

0: นอกจากนี้ยังมีถนนทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหลายสายที่พระองค์ทรงคิดออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจราจรติดขัดรวมถึงมีความสวยงามทางทัศนียภาพเช่นสะพานพระราม8สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ถนนเชื่อมพระราม9เทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกและโครงข่ายจตุรทิศซึ่งทั้งหมดที่พลอยแสงได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นก็เป็นเพียงแค่ผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัสซาลาโอลินซิมสันค่ะอายุ11ปีโรงน้องขามนาดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักวิศวกรค่ะเพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจค่ะ
0: กว่า70ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และซึมซับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการทำความดีเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซด
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางวิทยาการและเครื่องกลเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้วจะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไปคือถ้าใช้ถูกก็ทำให้ได้ประโยชน์มากถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆกันการจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งานจึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียเปล่าได้ง่ายดายที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันพฤหัสบดีที่1เมษายนพุทธศักราช2500

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and actionชาร์จ
1: ไม่ติดเขา
2: ค่ะ
1: ไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะ

0: 66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ์
2: แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

โอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim S W I M swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงอีกด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant l e p h a n t elephant ช้าง big b i gBig Yay Swim S-W-I-M Swim Why Nam Hippopotamus H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-U-S Hippopotamus Hippopotamus Wait W-E-I-G-H-T Wait Nam Nakยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: เอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับในตามนี้เลยโค้งปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดานเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
1: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าให้ว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได
0: ้ในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชุดบาส3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplaneซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วย

0: วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกกกธม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้าม ใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระราชการส่วนจารึกสระก็คมหลักที่สองเนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักเนี้ยมีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษๆในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองเพราะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
0: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
1: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อบันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบัน
0: คือชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนกับเป็นของเขมรแต่จริงๆเนี่ยจุดพื้นที่ในการตั้งเนี่ยคืออยู่ในบ้านเรา
1: ในบริเวณประเทศไทยใช่ค
0: ่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงกันค่ะพี่หมูเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ของปราสาทสะดกกกธมนี่นะคะบางคนก็อ้างว่าเจอที่ปราสาทสะดกกกธมนี่แหละแต่บางข้อมูลก็บอกว่าไปเจอที่เมืองพร้าวตกลง2ที่นี้อยู่ใกล้อยู่ห่างอะไรกันยังไงคะ
1: ที่เดียวกันนะคะ
0: ที่เดียวกัน
1: ที่เดียวกันก็คือสะดกกกธมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
0: ่
1: เพราะว่าสะดกกกธมเนี่ยมันมาจากคำว่าสล็อกซึ่งแปลว่ารกทึบ
0: รกทึบ
1: ก็คือต้นกกธมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ
0: ่ใ
1: ช่เขาก็เลยเรียกสล็อกกธม
0: ค่ะ
1: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: อ
1: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเราก็เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
0: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะดกกกธมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
0: ะ
1: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
0: นี่แหละค่ะ
1: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปนึงพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นตัวอักษรก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
0: ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทสะดกกกธมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนํามาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปัญจาบนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสานพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรทรงศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะทางผู้ก่อเหตุเองก็มีการลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้รถยนต์เสียหายไปถึง3คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเวลาประมาณ 21:10 นาฬิกา 10 นาทีเมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดค่ะโรงรถแล้วก็ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็พบว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะคะลอบเข้ามาภายในเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจากนั้นกระจายกำลังเข้าวางเพลิงรถยนต์ของทางเทศบาลที่จอดอยู่ภายในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน3คันประกอบไปด้วยรถดับรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของทางเทศบาลนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มค่ะได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามก่อนที่จะหลบหนีและจากนั้นไม่นานระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งช่วยกันดับไฟเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังอาคารของทางเทศบาลและไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่างๆและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็ฐานที่มั่นของตนเองหลังจากที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีการเคลื่อนไหวในการก่อเหตุกับสถานที่ราชการแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นของทางภาครัฐ
1: โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะเนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายรวมถึงติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปพบนะคะวัตถุระเบิดที่ทางคนร้ายเนี่ยนำไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเป็นระเบิดแสวงเครื่องอ่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมก็เลยเก็บชิ้นส่วนของระเบิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการกำชับให้สอบต.เร่งดูแลแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีโดยย้ำหลักการสำคัญบอกว่าประชาชนควรต้องวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนแล้วก็เปิดสายด่วนค่ะคือ1880สำหรับประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยข้อมูลนะคะจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ตกหล่นครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวต่างๆกลุ่มเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าและการประกอบอาชีพค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด่วนต่อไปยังที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่อบต.บางเขา

0: อำเภอหนองจิกไปตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ก่อเหตุบุกเผารถดับเพลิงและรถเก็บขยะเสียหายหนัก2คันซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลประชาชนถึงแม้ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นโดยตรงโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่คนร้ายบุกเข้ามาพบว่าใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็มีการพลางตัวโดยใส่ผ้ายับค่ะก่อนที่จะเข้ามาคุมตัวรปภ.เอาไว้แล้วก็ก่อเหตุ
1: อยู่ที่ป้อมยามที่ยอจับปอกยามอยู่สองคนแล้วเขาก็สแตะรถไฟแล้วก็จอดนั่นแหละ
2: เขาจอดยามมัดไว้ตรงไหน
1: เขาไม่ได้มัดเขาไม่ได้มัด
3: ไปคอยหน้าป้อม
1: เลยหน้าป้อมเขานั่งให้นั่ง
2: ไปนั่งไม่ได้มัดด้วย
1: ไปนั่ง
2: แล้วคนเข้ามาเขาปิดหน้าไหม
1: ปิดหน้าไง
2: ใส่ยาวใส่ยาวใส่ยาวคนนี้มัน
0: มอเตอร์ไซค์นายสันเพชรและคณะก็เดินทางต่อนะคะไปยังร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบ้านบางปูอำเภอยะหริ่งซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจี้ไล่พนักงานและลูกค้าออกไปในพื้นที่นะคะออกไปก่อนที่จะลงมือวางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาร้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลังทำให้ต้องกระจายพนักงานไปยังสาขาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำงานกันไปก่อนโดยนายสันเพชรคำระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่กระทบถึงการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเร่งรวบรวมประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอกรอบงบประมาณเยียวยาและฟื้นฟูต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วนพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เฝ้าระวังดูแลเส้นทางและก็โครงสร้างพื้นฐานเร่งคืนความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
4: และจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเมืองมีการตรึงกำลังเข้มงวดตามจุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองค่ะอย่างที่จุดตรวจที่ตำบลสเตงและจุดตรวจตำบลท่าสาบนะคะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทเน้นตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยแล้วก็วัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุมชนพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันการหน่วยงานด้านความมั่นคงก็กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางมาตรการป้องกันจุดอ่อนเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาและให้ระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางลำพังว่าระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนาพร้อมเน้นย้ำให้ระวังเรื่องของการลวงเข้าให้พื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยกดซ้ำและให้เพิ่มกำลังดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแหล่งชุมชนรวมทั้งกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ยังคงปิดทางแล้วก็งดเดินรถชั่วคราวระหว่างสถานีมะรือโบกับตันยนต์มัดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดไปเมื่อวานนี้เพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆอย่างเช่นขบวนมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงให้บริการตามปกติมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีประชาชนค่ะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดสำหรับขบวนรถที่งดให้บริการในวันนี้นะคะเป็นขบวน453ยะลาสุไหงโกลกและขบวน448สุไหงโกลกยะลาโดยการรถไฟจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากการซ่อมแซมเส้นทางเสร็จแล้วก็จะมีความปลอดภัย
0: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์และก็สรุปภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โผยนอกค่ะท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะ
5: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ค่ะท่านแม่ทัพคะสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาสักนิดนึงค่ะ
5: ก็สรุปผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง
0: ค่ะ
4: ค่ะค่ะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุด

0: ือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันเนี่ยนะคะและส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ราชการตรงนี้เรามองว่าการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เขาต้องการที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าเขายังมีตัวตนแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่ทางเจ้าที่รัฐได้ดำเนินการในวงที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาตอบโต้และเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ทำงานตอบโต้เราคือเรื่องเราไปจับกลุ่มการค้าขายผิดกฎหมายที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตอนในคือที่ห่วงที่ผ่านมาเราไปจับกลุ่มการค้าขายบุหรี่เถื่อนในห่วงกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มที่นราธิวาสได้เกือบ160กว่าล้านนะเฉพาะบุหรี่แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาที่โกดังที่ในอำเภอยะลังปัตตานีอันนี้ก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวนที่เป็นเงินแล้วก็มีเงินสดอีก18 17ล้านมีอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็ไอ้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการ
0: อ
1: ันเนี้ยอันหนึ่งที่เขาตอบตัวหลัก
0: ค่ะคือหมายความว่าค่ะท่านคะเชิญค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งมีจัดกำลังปิดล้อมตรวจค้นมีการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้จำนวนมากที่เป็นคดีก็มี976คดีได้ยาบ้ายาไอ้ผู้ต้องหาอีก906คน
0: ค่ะ
1: อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้หรอก
0: ค่ะ
1: การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มบนกลางแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้ด้วยในการประกอบธุรกิจพวกนี้ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก
1: ็ครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะท่านนายก
1: การตอบโต้ที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจคนในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีเหตุที่ด่านปูโอเคสมีนะฮะเรามีการปิดล้อมหมู่บ้านซัพพอร์ตไซต์คือบ้านที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามชายเขาปิดล้อมเขากดดันหลายเรื่องเขาก็ได้โอกาสที่จะแบบตอบโต้เจ้าที่รัฐผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจหลักๆมีประมาณนี้นะ
2: ค่ะแรงจูงใจหลักๆก็คือเรื่องของการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ประกอบการที่เป็นผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับยุทธวิธีหรือว่าปรับแผนในการรับมือเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับผมได้สั่งการให้ทางชกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประสานกับ3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจให้ดำเนินการเปิดทำงานเชิงลุกมากขึ้นในการติดล้อมตรวจค้นในการที่จะผมได้สั่งเรื่องการติดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้นนะเดิมเนี่ยกองร้อยจะไม่สามารถติดล้อมได้ก็ต้องใช้รอหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเดียวเหลือการร่วมอย่างเดียวผมบอกต่อไปเนี่ยกองร้อยต้องติดล้อมได้บุคคลต้องลงสายหมู่บ้านต้องลงสายหลังไหนต้องปิดล้อมได้เลยโดยให้ผู้ครับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะกิจหมายเลขหรือผบ.ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะสนที่กำลังกันบูรณาการกำลังร่วมกันปิดล้อมได้เพราะเป็นพื้นที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้นะครับ
0: ค่ะอย่างวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือนะวันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์ภูมิเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเรารู้เรื่องของการข่าวมาแล้วว่า2เดือนว่าจะมีการก่อเหตุหรือว่าเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก่อเหตุตรงนี้นะคะเราจะมีการปิดช่องโหว่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอะค่ะ
1: คือเรื่องการข่าวแล้วก็เราก็ได้ปรับหลายเรื่องแล้วก็มีการคุยเรื่องแหล่งข่าวที่เรามีในพื้นที่ว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ชัดเจนขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ได้ปรับไปเยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเราก็ คือต้องตัดวงจรเนี่ยพูดง่ายการก่อเหตุเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ครับ
0: ค่ะคือหมายความว่ารู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการก่อเหตุคือรู้ในเชิงลึกมากขึ้นหรือเปล่าคะ
1: ก็ใช่ครับถูกต้อง
0: ค่ะค่ะ
1: การกล่าวต้องแม่นขึ้นนะ
0: คร ับ
1: การปฏิบัติซึ่งแหล่งหน่วยข่าวในพื้นที่มีเยอะมากน
0: ะ
1: เราก็มาบูรการร่วมกันทั้งข่าวทหารข่าวตำรวจข่าวปกครองข่าวสำนักข่าวกองแห่งชาติอยู่ในพื้นที่หมดเลยข
0: ่
1: าวของศูนย์รักษาความปลอดภัยเราก็มีบูรการเรื่องงานข่าวร่วมกันอยู่แล้วนะ
0: ค่ะค่ะทีนี้งานข่าวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
1: อ๋ออันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องงานข่าวแล้วในหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เองเราก็มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการให้ข่าวการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยไปนิดก
0: ็
1: คงต้องไปเร่งงานมวลชนซึ่งเราทำอยู่แล้วนะในพื้นที
0: ่
1: การภูกรงประกัดคือหมู่บ้านเก้าดีเนี่ยหน่วยในพื้นที่เนี่ยทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วในสภาสันติสุขตำบลก็มีการประชุมหารือกันทุกเดือนอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องงานข่าวพวกนี้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะแจ้งข่าวก็กลัวเพราะโจรก็อยู่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะ
2: ค่ะท่านแม่ทัพค่ะค่ะอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากข้อความหรือว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดไหมคะในส่วนของการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะให้ช่วยในส่วนของการข่าวเพื่อที่จะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะให้ข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
1: ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีหรือเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านขอให้แจ้งเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1341อยู่แล้วแจ้งมาแล้วเราจะไปตรวจสอบเองท่านไม่ต้องมาแล้วเราจะตรวจสอบว่าจริงเท็จขนาดไหน
0: ค
1: ือช่วยกันเพราะท่านไม่ต้องห่วงเราจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วครับ
2: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงค่ะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นหลายจุดทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการในการที่จะร่วมกันทำงานป้องปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพบอกว่าเหตุหลักๆที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็คือเรื่องของการไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตัดท่อน้ำเลี้ยงนั่นเองพูดง่าย
0: แล้วก็ที่ผ่านมาอีก1ปัจจัยที่สำคัญนี้นะคะก็คือเรื่องของเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองอันนี้เป็น3ปัจจัยที่อาจจะทำให้ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้ไขหาทางเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม้จะรู้เรื่องการข่าวล่วงหน้ามา2เดือนแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่จึงต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้ก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อดูเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านยอมรับบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการข่าวก็ทราบว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องดูการเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติเมื่อไหร่อาจยังขาดการไม่ดีพอจึงต้องรู้ในเรื่องของการข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
3: เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการ ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือมาต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้การคือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
4: การข่าวถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องหน้าแต่กับเกิดเหตุ
3: คืออย่างว่าถ้าเราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอนะครับแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปมันก็การที่เราจะคาดการก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกัน
0: ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงการประสานงานกับทางการมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ก่อเหตุหากมีการข้ามแดนเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ามาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยถ้ามีการแจ้งข้อมูลไปซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนมาเลเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อนนายศรีหศักดิ์บอกนะคะว่าคงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอหารือขอพูดคุยกันก่อนยังไม่อยากสรุปตอนนี้นะเช่นเดียวกับการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
5: มันมีการข่าวว่าแบบว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อน
3: ก็มันคงจะมีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันครับขอเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับกับทุกฝ่ายว่าสาเหตุนั้นมาจากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากที่จะสรุปหลังจากอยากให้มีการหารือกันก่อน
0: ทีนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็สั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต
2: ้ทางด้านนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพิสูจน์ทราบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบของการก่อเหตุในครั้งนี้เลขาธิการสมช.ประเมินว่าเป็นการแสดงออกเพื่อตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอย่างหนักโดยประเด็นที่น่าจับตาก็คือการก่อเหตุระลอกนี้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าชีวิตโดยมีสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ได้รับความเสียหายกว่า15แห่งซึ่งทางสมช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่ม BRN เพียงฝ่ายเดียวแต่อาจมีกลุ่มที่เรียกว่าภัยแทรกซ้อนหรือว่ากลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการสมช.ยังบอกถึงเรื่องความปลอดภัย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอคะ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: มาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับกับครูปันรัตนภักดีนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างเพื่อความงามไปแล้ว2ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือผลงานลายเส้นสร้างศิลป์นะครับที่เอารูปแบบของงานจิตรกรรมกระจกสีนะครับมาใช้แล้วก็อีกชิ้นนึงก็คือผลงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการที่สร้างสัตว์หิมพานต์ชนิดใหม่ขึ้นมาเนาะในการออกแบบบุคลิกของตัวละครวันนี้เราจะมาดูงานทัศนศิลป์อีกรูปแบบนึงนะครับแต่ว่าไปปรากฏอยู่ในงานพาณิชย์ศิลป์พาณิชย์ศิลป์พอจะเดาออกไหมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการโฆษณาถูกต้องครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องงานทัศนศิลป์และงานโฆษณานะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของงานพาณิชย์ศิลป์ซึ่งเป็นการใช้ทัศนศิลป์หรือใช้ศิลปะเนี่ยเพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อการค้าหรือว่าที่นอกเหนือจากความงามนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าในด้านความรู้ต้องการอะไรบ้างด้านความรู้นะครับนักเรียนสามารถบอกประเภทของงานทัศนศิลป์ที่เอาไปใช้ในงานโฆษณาที่พบในชีวิตประจำวันได้นะครับก็คือสามารถบอกได้ว่าในงานทัศนศิลป์ที่เอาไปถูกใช้กับงานโฆษณาเนี่ยมีประเภทไหนบ้างแล้วเขาถูกเอาไปใช้ยังไงนะครับต่อมานะครับด้านทักษะกระบวนการคือสามารถทำใบงานการวิเคราะห์ทัศนศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในงานโฆษณาว่ามันปรากฏอยู่ยังไงมีการใช้หลักการทางทัศนศิลป์เนี่ยไปใช้ยังไงบ้างกับการโฆษณานะครับและสุดท้ายเลยในด้านคุณลักษณะคือเห็นความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของการเอาศิลปะหรือทัศนศิลป์เนี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์โฆษณาด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาเรียนรู้เนื้อหานะครับว่าทัศนศิลป์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับงานโฆษณาได้ยังไงครูมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งแล้วก็ให้ลองพูดคุยดูซิว่าโฆษณานั้นที่ครูให้ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าถูกพิมพ์ออกมาจะถูกพิมพ์ออกมาในรูปแบบไหนหรือถูกสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็สื่อความหมายถึงอะไรเดี๋ยวใครเห็นภาพแล้วพอจะได้ข้อมูลก็สามารถยกมือตอบได้เลยโดยเราจะเริ่มจากการเปิดแผ่นป้ายทีละแผ่นป้ายนะถ้าใครพอจะรู้แล้วว่าแผ่นป้ายโฆษณานั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถยกมือตอบได้เลยนะครับมาดูกันเลือกที่จะเปิดแผ่นป้ายไหนดี9เพราะอะไรพอเลขสวยคือว่าเพราะมันอยู่ตรงกลางมากกว่าดูเหมือนจะเป็นดวงตาใครมีใครอยากตอบเลยไหมหรือจะไปเปิดต่อเปิดต่อภาพที่สี่แล้วกันเนาะจะได้คาดเดาภาพในมุมทแยงได้พอจะเดาได้ไหมมีคนอยากจะตอบมาดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรเชิญครับโอ้เพิ่งเปิดไป2ภาพเองนะตอบได้เลยเหรอเอาจากที่เห็นตอนนี้ก่อนได้เลยครับ
3: คิดว่าน่าจะเป็นการโฆษณาอุปกรณ์ดัดขนตาค่ะ
2: โฆษณาเกี่ยวกับอุปกรณ์ดัดขนตาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยยังไม่เฉลยนะเปิดต่อไหมครับ
1: เป
2: ิดต่อภาพไหน2หรือ3ใคร3ยกมือใคร2ยกมือต้องเปิด3แล้วแหละ
4: คือมันเองตอบได้อีก
2: มีใครตอบไหมหรือเปิดต่อ
4: เปิดต่อ
2: ภาพที
1: ่11
2: ใครบอกว่า2ยกมือใคร11ยกมือ2เหรอ2นะ
4: เนี่ยเวลา2ชั้น
2: มีโฆษณาทำตา2ชั้นด้วยใครเปิดภาพไหนต่อครับ
4: 11
2: 10เนาะ
4: 11ดิค่ะ
2: มีใครพอจะเดาออกหรือยัง
4: 11
2: ภาพไหนต
4: ่อ
2: 6ภาพไหนต่อครับ
4: 17
2: เจ็ด ทำไหนต่ออ่ะอ่ะมีคนอ๋อมีคนอ๋ออ่ะลองดูว่าได้แนวคิดว่าอะไรนะครับมีคนอ๋อแล้ว
5: โฆษณาอย่าหลับตาเวลาขับรถหรือเปล่าคะ
2: อย่าหลับตาเวลาขับรถถ้าเราจะใช้คำที่ดูดีกว่านี
5: ้อย่าง่วงให้จอดค
2: ่
5: ะ
2: ง่วงให้จอดหรือว่าช่วยกันหน่อยง่วงให้จอดหรือว่ามันเคยมีเมาไม่ขับใช่ไหมง่วงไม่ขับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาเปิดแผ่นป้ายทั้งหมดกันนะครับเปิดแผ่นป้ายทั้งหมดกันก็คือเป็นการรณรงค์ง่วงไม่ขับนั่นเองเนาะก็มีดวงตาที่หลายๆแบบมากๆเลยแล้วก็มีภาพที่แตกต่างกันออกไปด้วยมีคนจูงเด็กนะครับแล้วก็มีเด็กปั่นจักรยานรวมถึงมีคุณแม่ที่กำลังเข็นรถเข็นทารกอยู่ด้วยก็สะท้อนให้เห็นความสำคัญเนาะอ่ะใครอยากจะอธิบายความหมายของทั้ง3ภาพนี้บ้างมีไหมครับพอจะอธิบายได้ไหมว่าทั้ง3ภาพเนี่ยเขาสื่ออะไรแล้วก็เชิญครับเขาสื่ออะไรเขามีการใช้งานศิลปะตรงไหนบ้างในความคิดหรือในมุมมองของหนูนะครับเดี๋ยวมาดูมุมมองของเพื่อนกันซึ่งงานโฆษณานี้อาจจะไปใช้ทีละแผ่นก็ได้นะหรือใช้ทั้ง3แผ่นรวมกันก็ได
3: ้หากประมาทหรือไม่ระวังในการขับรถอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ค
2: ่
3: ะ
2: มีการใช้งานศิลปะตรงไหนบ้างในมุมมองของหนู
3: ตรงเปลือกตาค่ะหากหลับตาลงมาก็อาจจะเกิดอันตรายกับคนที่อยู่ด้านล่าง
2: ต่อถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนอกจากเขาจะใช้ลวดลายของศิลปะที่ดูคล้ายๆเป็นการสักเปลือกตาเนาะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้สักหรอกเป็นการสร้างภาพกราฟิกขึ้นมานะครับนอกจากนี้เขายังใช้นัยยะสำคัญในการสื่อสารทางศิลปะว่าถ้าเมื่อไหร่หลับตาปุ๊บรถก็จะชนทันทีเลยเนาะอันนี้เป็นมุมมองในการนำเทคนิคต่างๆในศิลปะเนี่ยมาใช้ในการนำเสนองานโฆษณานั่นเองอันนี้ก็เป็นโฆษณาในรูปแบบของการรณรงค์นะคะจริงๆแล้วแค่เราเห็นโลโก้ของสสส.เนี่ยทิศทางของการเดาก็น่าจะพอเดาออกได้แล้วไปลองดูอีกสัก1ภาพนะครับอีกสัก1ภาพเริ่มจากตรงไหนก่อนดี8 8แล้วรู้เลยไหมเชิญครับเชิญครับถ้ารู้เลยเดี๋ยวมาดูว่าแค่ภาพแผ่นป้ายที่เปิดไปแผ่นป้ายเดียวเพื่อนจะตอบว่าอะไรนะครับ
5: เป็นภาพลูกเต่ากินหลอดพลาสติกค่ะ
2: ภาพลูกเต่ากินหลอดพลาสติกหนูคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่า
5: ห้ามทิ้งขยะในทะเลค่ะ
2: ห้ามทิ้งขยะในทะเลอยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
5: เพราะว่าตอนนี้เหมือนขยะในทะเลเยอะจนสัตว์แบบเผลอกินจนทำ

0: แค่นักเรียนแค่เราทิ้งที่โรงเรียนเรานี่แหละนะครับแค่เราทิ้งที่โรงเรียนเราแล้วฝนก็ตกเนาะเราทิ้งไม่ลงถังอ่ะเราทิ้งลงพื้นฝนตกฝนเอาขยะไปไหนครับไปลงท่อเอาขยะไปไหนไปลงแม่น้ำเอาขยะไปไหนต่อไปลงทะเลต่อให้หนูอยู่ภาคเหนือขยะก็มาลงทะเลได้ถ้าหนูทิ้งขยะไม่ลงถังนะครับมีใครอยากจะให้เปิดภาพเพิ่มเติมไหมมีไหมครับอยากให้เปิดภาพไหน11เป็นของ Greenpeace นะครับลองมาเปิดทั้งหมดดูดีกว่านะครับก็มีสัตว์ทะเลหลายชนิดเลยนะครับรวมถึงนกด้วยนะครับสัตว์เหล่านี้ครับเขาแยกไม่ออกว่าอะไรคือขยะยิ่งเต่าเนี่ยอันตรายมากเต่าส่วนใหญ่จะมีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเพราะเต่าเขาทานอะไรเป็นอาหารรู้ไหม
1: สาหร
0: ่ายแล้วอะไรอีกแมงกะพรุนเพราะฉะนั้นเต่าก็จะเข้าใจว่าตัวถุงพลาสติกเนี่ยเป็นแมงกะพรุนก็จะกินเข้าไปแล้วก็ไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารนะครับก็ทำให้เสียชีวิตเนาะแล้วเราก็มีสัตว์หลายชนิดเลยที่เสี่ยงการสูญพันธุ์จากการที่ทานขยะอันนี้คือเป็นรูปแบบของการใช้นกยังคิดว่าเป็นศิลปะแบบไหนเมื่อกี้มีการคล้ายๆการสักเนาะเหมือนการทำงานจิตรกรรมอันนี้คิดว่าเป็นเทคนิคแบบไหนครับเป็นกราฟิกโดยใช้ภาพถ่ายกับกราฟิกมาทำร่วมกันนั่นเองก็คือเป็นเพื่อการรณรงค์เหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็คือให้เราได้ดูว่าในงานโฆษณาสามารถเอาศิลปะไปปรับใช้ยังไงได้บ้างซึ่งนอกเหนือจากการทำงานจิตกรรมที่เราได้เรียนกันไปแล้วก็มีการใช้กราฟิกนะครับการใช้เทคนิคต่างๆในการสื่อสารให้น่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้นักเรียนคิดว่าโฆษณาคืออะไรใครอยากตอบบ้างโฆษณาคืออะไรในความเข้าใจของหนูเชิญครับเดี๋ยวรอตอบต่อได้เลยนะครับ
2: โฆษณาคือการชักชวนหรือดึงดูดใจให้เลือกชมหรือเลือกซื้อครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคือการดึงดูดใจให้เลือกชมหรือเลือกซื้อใช้อะไรดึงดูดเชิญครับเชิญมาดูว่าเพื่อนจะตอบว่าใช้อะไรในการดึงดูดใจให้เลือกชมหรือเลือกซื้อนะครับ
3: ส่วนใหญ่นะคะใช้เป็นคำแต่ว่าถ้าอยากให้ดึงดูดทุกวัยอาจจะใช้เป็นรูปภาพค่ะ
0: อุ๊ยชอบคำว่าทุกวัยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่มีการใช้คำแต่ถ้าอยากให้ทุกวัยรับรู้การโฆษณาได้ต้องใช้ภาพเพราะอะไรเพราะคนในบางช่วงอายุยังอ่านหนังสือไม่ออกถูกไหมครับก็จะใช้ภาพเป็นตัวสื่อกลางแทนนะครับคำนี้อ่านว่าอะไร
1: โฆษณา
0: หรือโฆษณา
1: โฆษณา
0: ใครคิดว่าโฆษณายกมือโฆษณาใครคิดว่าโฆษณายกมือครูต้องยกค้างไว้เพราะครูเลือกโฆษณาคำนี้อ่านว่าโฆษณานะครับนักเรียนจะเห็นว่าในสื่อต่างๆอาจจะมีการใช้ผิดเนี่ยเยอะมากแต่ที่ถูกต้องคือโฆษณาครูเคยใช้ผิดมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองใช้ผิดก็คือเลิกเด็ดขาดเลยใช้คำว่าโฆษณาเท่านั้นนะครับโฆษณาคือมาดูตัวความหมายกันดีกว่าโฆษณาคือการสื่อสารประกาศนะครับหรือว่าการเผยแพร่ข้อมูลออกไปโดยเรื่องราวเนี่ยต้องการเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้นะครับหรือเป็นการเชิญชวนโดยการใช้สื่อที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่ก็คือมีคำเนาะมีรูปภาพนอกจากนี้เดี๋ยวนี้มันยังมีสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็เป็นการใช้สื่อเพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยสนใจหรือชักชวนหรือเชิญชวนโน้มน้าวให้คนเกิดความคล้อยตามนะครับซึ่งพวกเราอาจจะเคยเรียนในวิชาภาษาไทยเรื่องการใช้คำโน้มน้าวใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันเลยเหมือนกันนะครับคราวนี้จุดประสงค์ของการโฆษณาเหมือนที่เราได้ตอบกันมาบ้างแล้วนะครับก็คือใช้เพื่อเชิญชวนชักชวนให้เกิดความสนใจนะครับจุดประสงค์ของการโฆษณานอกจากจะเพื่อผลทางธุรกิจแล้วนะครับมีเพื่อการทำความเข้าใจร่วมกันในสังคมด้วยอันนี้จะเป็นมากในพวกจะพบมากในพวกประกาศเนาะประกาศอย่างเช่นประกาศงดใช้ถนนเนื่องจากมีการปิดเส้นทางการจราจรอันนี้คือทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในสังคมระเบียบ

0: ข้อปฏิบัติของการใช้สระว่ายน้ำแนวปฏิบัติของการไปสวนน้ำอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดประสงค์แรกนะครับคือการทำความเข้าใจร่วมกันในสังคมเพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อมาเพื่อการรณรงค์หรือต่อต้าน2ภาพที่เราชมโฆษณาไปเมื่อสักครู่เป็นรณรงค์หรือต่อต้านครับเป็นรณรงค์นะครับแต่ต่อต้านจะออกไปในแนวไหนต่อต้านจะออกไปในแนวต่อต้านการเผาขยะอย่างเงี้ยนะครับหรือจะรณรงค์ก็ได้นะแต่ต่อต้านเนี่ยจะเป็นการเทคแอคชั่นหรือการออกแอคชั่นในลักษณะที่รุนแรงกว่าการรณรงค์เนาะการรณรงค์เนี่ยจะเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือแต่ต่อต้านเนี่ยเหมือนประมาณว่าจะแสดงออกให้เยอะกว่านั้นนะครับต่อมาสุดท้ายเลยที่เราพบเห็นกันได้หลากหลายมากๆนะครับก็คือการเชิญชวนให้สนใจเพื่อส่งผลทางธุรกิจอันนี้โหพบได้เยอะแยะเลยแผ่นโปสเตอร์โฆษณาภาพยนตร์นะครับโฆษณาครีมกันแดดหรือผลิตภัณฑ์นะครับหรือการบริการต่างๆที่เราเห็นเนาะโฆษณาสายการบินอะไรเหล่านี้ก็นับว่าเป็นการเชิญชวนเพื่อให้ส่งผลทางธุรกิจเพื่อให้ต่อยอดธุรกิจได้เติบโตนั่นเองคราวนี้รูปแบบนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโทรทัศน์นะครับหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วเนาะวิทยุนะครับแผ่นป้ายใบปลิวนะครับอาคารสถานที่นะครับอาคารสถานที่นี่คือการติดบิลบอร์ดต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสื่อทางสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียหรือสื่อทางสังคมออนไลน์เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยการโฆษณาจะอยู่ในหนังสือพิมพ์เยอะมากเพราะทุกเช้าแทบทุกบ้านก็จะมีหนังสือพิมพ์มาส่งเนาะไม่รู้พวกเราเกิดทันกันไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยความการเสพสื่อทางหนังสือพิมพ์เนี่ยลดน้อยลงคนก็จะอยู่กับโทรศัพท์มากขึ้นเพราะฉะนั้นการผลิตสื่อที่เป็นโฆษณาก็จะผ่านช่องทางออนไลน์เยอะขึ้นนะครับนักเรียนคิดว่าศิลปะกับโฆษณาเนี่ยเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวยังไงขอคนตอบหน่อยเกี่ยวยังไงเชิญครับเกี่ยวข้องกันแล้วเกี่ยวยังไงเอาตามมุมมองของหนูได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนให้ลึกอีกทีนึง
1: การนำทัศนศิลป์มาใช้ในงานโฆษณาค่ะ
0: ใช้อะไรบ้างลูก
1: เช่นสีเส้น
0: ก็คือ
1: แล้วก็การจัดวางค
0: ่ะก็คือทัศนธาตุนั่นเองการจัดวางเนี่ยจะอยู่ในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์หรือหลักการออกแบบนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยมาดูความหมายกันก่อนดีกว่านะครับทัศนศิลป์เนี่ยคือศิลปะที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาหรือการมองเห็นนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนั่นเองนะครับสื่อผสมเนี่ยเป็นการผสมทั้งเทคนิคแล้วก็วัสดุเนาะอาจจะมีทั้งงานจิตรกรรมงานประติมากรรมภาพพิมพ์อยู่ในชิ้นเดียวกันเลยก็ได้แล้วก็ใช้วัสดุที่หลากหลายใช้เทคนิคที่หลากหลายมาใช้ในการสร้างนะครับในส่วนของงานทัศนศิลป์นะครับที่ปรากฏอยู่ในโฆษณาเนี่ยก็คือส่วนของหลักการออกแบบแล้วก็ทัศนธาตุนะครับซึ่งทัศนธาตุนี่ก็คือองค์ประกอบเนาะจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวแต่ว่าหลักการออกแบบก็จะมีหลักเรื่องของเอกภาพจังหวะความสมดุลความขัดแย้งความกลมกลืนเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละอย่างถูกเอามาปรับใช้ยังไงบ้างทัศนธาตุเนี่ยอย่างที่ครูบอกเลยนะครับก็คือเป็นส่วนประกอบที่เรามองเห็นได้ในงานศิลปะจริงๆในสิ่งแวดล้อมก็สามารถมองเห็นได้นะครับเป็นส่วนที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักอ่อนแก่พื้นที่ว่างแล้วก็พื้นผิวนั่นเองนะครับอันนี้เราได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง2ชิ้นแรกมาแล้วส่วนหลักการออกแบบนะครับก็คือการเอาทัศนธาตุเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับมาจัดวางให้มันลงตัวมากขึ้นโดยอาศัยหลักการในการจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกภาพคือจัดให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหรือว่ารูปร่างนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาพหรือว่าความขัดแย้งจัดให้ขัดแย้งกันคือให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งในกรณีที่ต้องการเล่นกับความรู้สึกของผู้ชมนะครับต่อมาความสมดุลการจัดให้เท่ากันซ้ายขวาหรือบนล่างแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะการเว้นเท่าๆกันสัดส่วนก็คือขนาดเนาะขนาดและสัดส่วนคือเล็กใหญ่สมจริงหรือเปล่าถ้ามีภาพช้างกับคนอยู่ในภาพเดียวกันสัดส่วนจะต้องเป็นยังไงนะครับจุดเน้นหรือจุดเด่นคือเราต้องการให้ตรงไหนเด่นอันนี้ชัดมากในงานสัตว์หิมพานต์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องวาดออกมาให้สัตว์ของเราเด่นที่สุดนะครับและการออกแบบนะครับในงานโฆษณา

เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเอามาใช้ครบทั้ง7อย่างเนาะเพราะว่ามันเยอะเกินไปสำหรับการสื่อสารกับผู้ชมนะครับแต่ละการออกแบบเนี่ยจะถูกนำมาใช้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้เพื่อกระตุ้นหรือดึงดูดความสนใจของผู้ชมเท่านั้นเลยโดยส่วนใหญ่ที่จะพบก็คือใช้เรื่องของความสมดุลนะจากที่เราดูเมื่อสักครู่ที่เป็นภาพดวงตาเนี่ยก็จะมีความสมดุลซ้ายขวาถูกไหมครับมีรถแล้วก็คนอยู่ตรงกลางของภาพนะครับจุดเด่นก็คือตัวรถแล้วก็คนเลยแล้วก็ความเป็นเอกภาพคือทั้งภาพจะมีสีหรือว่าวัตถุเนี่ยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับคราวนี้การนำทัศนศิลป์ไปใช้ในการโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่ จะใช้อยู่2แบบนะครับก็คือในงานจิตรกรรมกับงานภาพพิมพ์เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละงานใช้ยังไงบ้างนะครับใครเคยเห็นภาพในลักษณะแบบนี้บ้างมีใครเคยเห็นบ้างครับเห็นที่ไหนมีคนบอกว่าหนังสือพิมพ์ที่ไหนอีกครับโรงหนังเก่าโรงหนังเก่ามันมีนอกเหนือจากที่โรงหนังไหมภาพลักษณะแบบนี้มีไหมครับอันนี้นะครับถูกต้องเลยอยู่ที่โรงหนังนะก็คือเป็นการโฆษณาเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่กำลังจะมาฉายหรือกำลังฉายอยู่นะครับเป็นนักเรียนคิดว่าเป็นการวาดจริงๆหรือเป็นการปริ้นออกมาเป็นการวาดจริงๆเลยนะครับก็คือการใช้งานจิตรกรรมในการโฆษณาคือเป็นการวาดมือสดๆแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่โรงหนังทุกโรงในประเทศไทยจะมีศิลปินอยู่อย่างน้อย1ท่านในการคอยวาดคัทเอาท์แบบนี้เพื่อในการโฆษณานะครับมีอีกรูปแบบนึงไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นหรือเปล่ามีมั้ยครับมีใครเคยเห็นไหมที่ติดอยู่กับรถแบบนี้แล้วขับแห่ไปเรื่อยๆมีมั้ยครับน่าจะเคยเห็นกันบ้างเนาะแต่เดี๋ยวนี้หาดูยากมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการเขียนคัทเอาท์แล้วก็ไปติดขึ้นบนรถแล้วก็ขับแห่ไปนะครับแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเป็นอีกรูปแบบนึงในการใช้งานจิตรกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาเหมือนกันนะครับข้อดีของการใช้จิตรกรรมในงานโฆษณาก็คือต้นทุนการผลิตต่ำเพราะว่าแค่ใช้สีในการวาดเนาะแล้วก็ตัวไม้เนี่ยสามารถเอามาปรับใช้ได้ด้วยเพราะว่าใช้เสร็จจากงานนี้ไปแล้วลงสีทับใช้กับงานใหม่ได้นะครับข้อจำกัดของเขาก็คือใช้จำนวนผลิตได้จำนวนน้อยก็คือกว่าจะวาดเสร็จชิ้นนึงหรืองานนึงเนี่ยใช้เวลานานนะครับแล้วก็ทำได้น้อยชิ้นด้วยซึ่งแตกต่างกันกับงานที่เป็นงานพิมพ์เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยแทบจะเป็นงานพิมพ์ทั้งหมดเลยนะครับเราเลยไม่ค่อยเห็นงานวาดนะครับงานพิมพ์นะครับก็จะเป็นการสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วก็ใช้ระบบอุตสาหกรรมในการพิมพ์ให้ได้จำนวนมากๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะของโปสเตอร์แบบนี้นะครับข้อดีก็คือผลิตได้จำนวนมากแล้วก็ทุกชิ้นเหมือนกันเป๊ะเลยส่วนข้อจำกัดก็คือใช้ต้นทุนในการผลิตสูงแต่พอมาดูความคุ้มค่าต้นทุนในการผลิตสูงแต่ได้จำนวนมากก็ดูคุ้มค่ากว่าการมานั่งวาดแล้วก็ใช้เวลาไปทีละแผ่นนั่นเองนะครับส่วนงานทัศนศิลป์กับงานโฆษณานะครับก็คือเป็นการใช้ศิลปะเพื่อมาสื่อสารให้คนได้รับรู้ผ่านภาพหรือว่าผ่านทัศนธาตุการมองเห็นต่างๆนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดความสวยงามภายในงานโฆษณาด้วยการใช้หลักการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเอกภาพจุดเด่นนะครับแล้วก็ความสมดุลนั่นเองนี่คือตัวอย่างนะครับงานทัศนศิลป์ที่ถูกเอามาใช้กับงานโฆษณาบางครั้งเราจะเจอว่ามันผ่านการวาดมาก่อนหลังจากนั้นจะเอาไปเป็นเข้าสู่กระบวนการพิมพ์เพื่อให้ได้จำนวนมากๆนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะทำกันวันนี้นะครับคือการทำใบงานนะครับเรื่องการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในงานโฆษณานะครับตัวใบงานนะครับจะมี4ประเด็นให้เรานะครับ4ประเด็นก็คือ1คือในเรื่องของประเภทของงานทัศนศิลป์ที่ใช้ภาพพิมพ์หรือใช้จิตรกรรมหรือมีการใช้งานจิตรกรรมมาก่อนแล้วเอาไปพิมพ์นะครับต่อมาทัศนธาตุที่ปรากฏมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นักเรียนดูใบงานไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่3หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์หรือหลักการออกแบบที่เรามองเห็นได้ในงานนี้มีอะไรบ้างมีความเป็นเอกภาพมั้ยดูแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันมั้ยนะครับสมดุลมั้ยนะครับและสุดท้ายคือมีการใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์เนี่ยมาใช้ในงานนี้ยังไงบ้างนะครับภาพที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์นะครับก็คือ
ภาพนี้นั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วน่าจะเหมือนการพิมพ์อยู่เหมือนกันและดูอีกทีก็น่าจะเหมือนงานจิตรกรรมด้วยเราลองวิเคราะห์ตามมุมมองของเราเนาะว่าภาพนี้นะครับน่าจะเป็นเทคนิคไหนแล้วก็ให้ข้อมูลทั้ง4ข้อนี้มานะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะมีใบงานอยู่กับตัวแล้วนะครับสามารถลงมือทําได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเราจะส่งใบงานกันจับคู่นะครับจับคู่2คนทําด้วยกัน1ชิ้นนะครับตอนนี้ลงมือทําได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับคำตอบของเพื่อนต้นทางในข้อแรกเขาบอกว่าเป็นงานจิตรกรรมที่นำมาพิมพ์ในภายหลังก็คือเป็นงานสร้างสรรค์งานจิตรกรรมขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเอาภาพงานจิตรกรรมที่วาดขึ้นมาเนี่ยมาพิมพ์ตามหลังนะครับเพื่อให้ได้จำนวนมากๆและเหมือนกันข้อนี้เนี่ยหนูสามารถตอบได้ตามความเข้าใจแล้วก็ตามมุมมองของตัวเองได้เลยนะครับไม่มีถูกผิดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีการรับรู้เกี่ยวกับงานที่มองเห็นไม่เหมือนกันนะครับต่อมาในส่วนของการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบอันนี้ครูอยากให้อธิบายด้วยว่าหนูเห็นว่าเขาใช้ยังไงอย่างเช่นเส้นมีเส้นลักษณะยังไงเกิดจากการทำอะไรกับเส้นนั้นบ้างเกิดอยู่ตรงส่วนไหนนะครับรวมถึงหลักการออกแบบก็เหมือนกันหลักความสมดุลเรามองเห็นความสมดุลในภาพเป็นยังไงอยากให้เขียนอธิบายด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการนำความรู้ทัศนศิลป์มาใช้โดยรวมเนี่ยทั้งภาพเขาเอาความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์มาใช้ยังไงบ้างอย่างเช่นนักเรียนจะบอกว่ามีการใช้งานจิตรกรรมในประเภทหรือเทคนิคของการใช้สีน้ำก็เขียนอธิบายไปได้เลยครับ

0: นักเรียนครับสำหรับงานนี้นะครับคือการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในงานโฆษณาเนาะเราก็จะวิเคราะห์ว่าเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทไหนนะครับมีการใช้หลักการออกแบบอะไรบ้างและไปปรากฏอยู่ในงานโฆษณาในลักษณะแบบไหนการใช้ทัศนธาตุใช้ทัศนธาตุอะไรบ้างและทัศนธาตุนั้นไปปรากฏอยู่ในโฆษณาในลักษณะแบบไหนนักเรียนอาจจะต้องเขียนอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นแล้วก็ครูจะได้รู้ว่านักเรียนวิเคราะห์ออกและวิเคราะห์เป็นจริงๆนะครับในส่วนของข้อสุดท้ายเนี่ยคือการวิเคราะห์ว่าเขามีการใช้เทคนิคทางศิลปะอะไรบ้างนะครับเขาใช้สีน้ำสีน้ำมันหรือสีโปสเตอร์นะครับสื่อสารความรู้สึกกับเรายังไงที่มันนอกเหนือจากทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบนักเรียนสามารถเขียนบรรยายตามความเข้าใจของตัวเองไปได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูการวิเคราะห์ของเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับว่าเพื่อนจะวิเคราะห์มาได้ความว่ายังไงบ้างแล้วก็มีมุมมองในการวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะครับการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ที่ปรากฏงานโฆษณากันขอเชิญตัวแทนเลยครับใครพร้อมเชิญครับ
1: 1ประเภทของผลงานทัศนศิลป์ที่ใช้ในโฆษณานะคะงานจิตรกรรมที่นำมาพิมพ์ภายหลังเพื่อให้ได้จำนวนมากค่ะ2ทัศนท่าที่ปรากฏนะคะการเล่นสีโดยใช้สีตัดกันให้คนโดดเด่นกว่าพื้นหลังและใช้โทนสีอุ่นค่ะและทำให้เส้นไม่กลืนกันและแต่ยังให้รู้ว่าวาดค่ะและใส่เงาที่ให้ด้านหลังเข้มและด้านหน้าเข้มและด้านหลังอ่อนค่ะและใช้เทคนิคสีน้ำค่ะ3หลักการจัดองค์ประกอบสิ่งที่ปรากฏนะคะมีการจัดองค์ประกอบลงตัวสมดุลโดยจัดให้ภาพคนโดดเด่นโดยทำให้รายละเอียดด้านหลังน้อยและทำให้เบลอเพื่อให้รู้ว่าอยู่ไกลค่ะ4การนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ในผลงานนะคะการใช้เทคนิคสีน้ำและใช้เทคนิคการตัดเส้นค่ะพื้นหลังผสมน้ำให้มากกว่าสีและมีการใช้เทคนิคจัดขนให้เด่นกว่าพื้นหลังและมีการเลือกเสื้อผมพื้นหลังให้ไปในทางเดียวกันค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถือว่าวิเคราะห์ออกมาได้ละเอียดนะครับเรามาย้อนดูกันนิดนึงเพื่อนเน้นไปในส่วนของการทำพื้นหลังเนาะเราจะเห็นได้ว่าพื้นหลังเนี่ยเขาทำแบบเบลอๆเลยนะครับทำแบบให้รายละเอียดพื้นหลังน้อยมากๆทำให้เวลาที่เรามาให้รายละเอียดกับตัวละครที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดเด่นของภาพไปนะครับจะสังเกตได้ว่าแสงเงาที่ปรากฏอยู่ในพื้นหลังกับที่ตัวละครนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยเนาะที่ตัวละครเนี่ยจะมีการกำหนดทิศทางของแสงและเงารวมถึงมีการตัดเส้นบางส่วนด้วยเพื่อให้เห็นว่าตัวละครเนี่ยคือจุดเด่นของภาพเนาะแล้วก็ยังมีการใช้น้ำในพื้นหลังที่เยอะกว่าด้วยทำให้สีเนี่ยถูกละลายถูกเจือจางไปแล้วก็ดูว่ามันค่อนข้างจะเบลอเนาะอันนี้คือความคิดเห็นจากเพื่อน1คู่คู่แรกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคู่ต่อไปจะคิดเห็นยังไงกันบ้างขอเชิญครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชิญครับ
2: ประเภทของงานทัศนศิลป์ที่ใช้นะคะคือประเภทพิมพ์ที่ทำลายเส้นให้เหมือนงานจิตรกรรมค่ะทัศนธาตุที่ปรากฏนะคะ1มีสีสันที่โดดเด่นค่ะ2ลายเส้นค่ะ3พื้นผิวที่ไม่เรียบค่ะดูมีชีวิตชีวาค่ะมีการใช้แสงเงาบริเวณเสื้อผ้าและเงาที่ผู้ชายบังผู้หญิงอยู่ค่ะหลักการจัดองค์ประกอบนะคะมีคนอยู่ตรงกลางเป็นจุดเด่นมีพื้นหลังที่ทำให้รู้ว่าอยู่ในป่าค่ะมีแสงที่ไปในทิศทางเดียวกันค่ะการนำความรู้ทางทัศนศิลป์ไปใช้ในผลงานนะคะแสงและเงาที่ชัดเจนหรืออาจใช้เทคนิคสีน้ำให้ภาพดูสบายตามีชีวิตชีวาไม่นิ่งเกินไปค่ะอาจวาดหน้าตาแสดงอารมณ์เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของตัวละครนั้นค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนมีการพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขารับรู้ได้จากงานทัศนศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในงานโฆษณาด้วยนะครับซึ่งในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าเขามีการใช้สีเนาะค่อนข้างชัดเจนถ้าเราสังเกตมันมีการใช้เรื่องสีคู่ตรงข้ามด้วยสีคู่ตรงข้ามที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้นะครับมีใครพอจะเดาออกไหมว่าคือสีอะไรกับสีอะไร
3: สีเขียวสีฟ้า
0: สีส้มกับสีฟ้านะครับซึ่งถ้าดูจากตามวงสีธรรมชาติเนี่ยมันก็คือสีส้มกับสีน้ำเงินเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอาโทนมานะครับเราก็ยังคงเห็นโทนของเสื้อแล้วก็หลังของผู้ชายพื้นหลังกับเสื้อของผู้ชายเนี่ยจะเป็นโทนฟ้าที่ออกมาจากการลดทอนแสงของสีน้ำเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสีส้มที่เป็นเหมือนผิวแทนของผู้หญิงเนาะก็เป็นลักษณะของการใช้สีที่เป็นออกโทนส้มไปก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งอันเนี้ยก็ทำใหเป็นการส่งเสริมให้เกิดจุดเด่นภายในภาพได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการตัดเส้นแล้วก็การกำหนดแสงเงาที่ค่อนข้างชัดเจนก็ช่วยด้วยเหมือนกันอันนี้ข้อมูลจากการนำเสนอทั้งของเพื่อนแล้วก็ที่ครูพูดเพิ่มเติมให้สามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานได้เลยนะครับใบงานของเราจะได้สมบูรณ์มากที่สุดเนาะอันนี้เราก็ได้ศึกษากันไปนะครับว่าถ้าเราจะต้องทำงานโฆษณามาสักชิ้นหนึ่งเราจะเอาเทคนิคหรือเอาวิธีการทางศิลปะมาปรับใช้ยังไงได้บ้างนะครับเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็ให้มันออกมาสื่อสารกับคนดูหรือผู้ที่พบเห็นนะครับได้เข้าใจมากที่สุดแล้วก็กระตุ้นอาจจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจหรือกระตุ้นให้เกิดการอยากร่วมรณรงค์หรือร่วมต่อต้านนะครับหรืออาจจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตามประกาศหรือแนวปฏิบัตินั้นๆหรือสุดท้ายเป็นการกระตุ้นเพื่อเพิ่มยอดของการทำผลทางธุรกิจนั่นเองนะครับอันนี้เราก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้โดยสามารถเอาเทคนิคที่เราเจอในงาน2ชิ้นแรกนะครับก็คืองานลายเส้นสร้างศิลป์เนาะกับงานสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการเนี่ยมาปรับใช้ด้วยได้นะครับเพราะว่าเราผ่านการใช้ทัศนธาตุจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวมาแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำสัตว์หิมพานต์เนี่ยเราก็เรียนรู้ในเรื่องของการทำจุดเด่นการทำพื้นหลังนะครับการเกลี่ยสีการใช้สีเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดเนี่ยสามารถเอามาต่อยอดเพื่อเป็นงานพาณิชย์ศิลป์หรือว่างานที่ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับช่วยในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยได้เลยนะอันนี้คือการเอางานศิลปะที่เราเคยทำเพื่อความงามเนี่ยไปหยิบเอาเทคนิควิธีการมาปรับใช้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมีคำศิลปินมาฝากพวกเราทิ้งท้ายวันนี้นะครับที่เราได้เรียนรู้มาด้วยกันสำหรับคำศิลปินวันนี้เป็นคำของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีใครเคยได้ยินชื่อนี้บ้างอาจารย์ถวัลย์ดัชนีไม่มีเลยเหรออาจารย์ถวัลย์ดัชนีเนี่ยจะเป็นคู่เปรียบเทียบกับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ใครรู้จักอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์โอเคทั้งสองท่านอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับอาจารย์ถวัลย์เนี่ยจะวาดภาพที่เกี่ยวกับความดาร์กความมืดเนาะเขาจะมีคำพูดว่าเฉลิมชัยวาดสวรรค์ถวัลย์วาดนรกนะครับก็จะเป็นคำพูดแต่ทั้งสองงานของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นงานในเชิงพุทธศิลป์เนาะก็คือเป็นการสื่อความหมายในเชิงศาสนาพุทธเป็นการสื่อธรรมะนะครับอาจารย์ถวัลย์ดัชนีได้กล่าวไว้ว่าศิลปะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจแต่มีไว้ให้รู้สึกมีใครเห็นด้วยกับคำพูดนี้บ้างใครเคยไปหอศิลป์แล้วรู้สึกว่าดูงานแล้วมันไม่เข้าใจมีไหมครับมีไหมไปดูแล้วแบบภาพนี้มันสื่อถึงอะไรไม่เข้าใจแต่รู้สึกได้ว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในภาพความรุนแรงที่เกิดจากการเอาสีสาดลงไปในภาพมันรู้สึกได้เพราะฉะนั้นบางครั้งการดูงานศิลปะเราอาจจะไม่ต้องดูเพื่อหาความหมายเสมอไปนะครับเพราะบางครั้งงานศิลปะก็มีหน้าที่แค่การสะเทือนอารมณ์สะเทือนความรู้สึกของเราเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อเราได้รับชมงานศิลปะดูงานศิลปะแล้วได้ใช้เวลากับเขาเยอะๆการสะเทือนอารมณ์การสะเทือนความรู้สึกนี่แหละจะทำให้เรารับรู้ได้ถึงความหมายของงานศิลปะเองนะครับศิลปะนะครับไม่ใช่งานที่เป็นพรสวรรค์แต่เป็นงานที่เกิดจากความพยายามนะครับเป็นงานที่เกิดจากความพยายามคนที่ไม่เก่งศิลปะมีเยอะมากและเก่งศิลปะได้เพราะความพยายามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากวาดรูปเก่งๆอยากเก่งงานศิลปะเรียนฝึกฝนให้เยอะนะครับ1วัน1ภาพจะทําให้เราเก่งศิลปะได้ครูนะครับครูปันรัตนภักดีมุมมองในการสอนงานศิลปะหรือการสอนวิชาศิลปะของครูไม่ได้สอนเพื่อให้ทุกคนเก่งศิลปะแต่สอนเพื่อให้ทุกคนเอาศิลปะ ปใช้ในชีวิตประจำวันได้หวังว่าวันหนึ่งทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงทุกคนที่อยู่ปลายทางนะครับจะสามารถแต่งตัวได้โดยที่ชุดแมทกันจะสามารถเลือกศิลปะมาตกแต่งบ้านของตัวเองได้โดยที่ทั้งบ้านกลมกลืนอยู่แล้วมีความสุขสามารถเอาทักษะและมุมมองทางศิลปะไปปรับใช้กับชีวิตของพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับศิลปะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอ

งสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรและต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราเอาใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทําให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ําแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ําแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ําแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับ

0: ่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์เนี่ยแตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: กระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะมาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะนาราวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง2นะคะการนำเสนอการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของฉันนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะข้อ1องค์ประกอบนักเรียนบอกองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะ2นำเสนอตัวอย่างการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้นะคะ3เขียนสรุปแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงที่เพื่อนนำเสนอในวันนี้นะคะ4และเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและนำเสนองานได้นะคะก่อนที่จะไปเรียนกันคุณครูมีคำถามอีกแล้วนะคะทบทวนบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วหน่อยนะคะพร้อมไหมวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากเพราะว่าคุณครูให้คะแนนกลุ่มทุกคนตอนนี้มี10คะแนนอยู่ดูซิว่าคะแนนกลุ่มของนักเรียนจะลดลงหรือไม่นะคะคำถามที่คุณครูจะถามวันนี้ทบเรียนองค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างสัปดาห์ที่แล้วสอนไปแล้วกลุ่ม5ยกก่อนเพื่อนเลยเชิญค่ะเก่งมากนะคะตอนนี้คะแนนเริ่มบวกแล้ว
3: มีความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะ
2: ที่ดีความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะนี่เป็นองค์ประกอบหลักเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5ได้คะแนนในใจครูไปแล้วนะคะกลุ่มนี้ต่อไปคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้ก็เป็นการทบทวนเช่นกันลูกจำเรื่องของขวัญข้าวได้ไหมจำได้นะคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมลูกเรื่องของขวัญข้าวคุณครูจะถามคำถามว่าจากการชมวิดีทัศน์เรื่องของของขวัญจากดินนะคะนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างกลุ่ม3ยกก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวให้เกียรติกลุ่ม3ก่อนนะลูก
4: การหารายได้ค่ะแล้วก็รู้จักเก็บออมแล้วก็รู้จักทำรายรับรายจ่ายค่ะ
2: การรู้จักหารายได้ด้วยตนเองใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
2: รู้จักเก็บออมแล้วก็การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่ม3ค่ะยอดเยี่ยมนะคะต่อไปมีอีกขวัญข้าวใช้เงินทุนกี่บาทในการทำวุ้นมะพร้าวขายกลุ่ม3กลุ่ม3ยกก่อนให้กลุ่ม3เลยค่ะ
5: 50บาทครับ
2: ใช้ทุน50บาทใช่มั้ยคะ50บาทได้จากไหนลูก
5: ขอคุณปู่ครับ
2: ขอยืมคุณปู่มาก่อนใช่มั้ยคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่ม3อีกค่ะต่อไปขวัญข้าวขายวุ้นมะพร้าวลูกละกี่บาทและขายได้กี่ลูกรวมเป็น

0: เงินเท่าไหร่กลุ่มไหนกลุ่มสามเอ้ยกลุ่มหนึ่งขอโทษค่ะกลุ่มหนึ่งก่อนลูกกลุ่มหนึ่งจำได้ไหมเพื่อนปลายทางจำได้ไหมลูกฝันข้าวขายได้กี่ลูกลูกละกี่บาท
1: ลูกละ25บาทครับ
0: ลูกละ25บาทจำนวนกี่ลูก
1: 20ลูกครับ
0: คะ
1: 20ลูกครับ
0: จำนวน20ลูกใช่ไหมคะรวมเป็นเงินเท่าไหร่ลูก
1: 500บาทครับ
0: รวมเป็นเงิน500บาทที่ขายได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รวมทั้งทุนด้วยใช่ไหม
1: ยังไม่รวม
0: ยังไม่รวมทุน
1: อ๋อรวมทุนแล้วครับ
0: โอเคเก่งมากค่ะปรบมือกลุ่มหนึ่งตอนนี้คะแนนกำลังไล่ตามกันมานะคะต่อไปคุณครูไม่รู้นะว่ากี่บาทนะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันตอนหลังนะคะในการดำเนินกิจกรรมใดๆนักเรียนต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเป็นพื้นฐานสำคัญกลุ่ม3ยกก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม2อยากตอบไหมกลุ่ม3คะขอให้กลุ่ม2ได้ไหมกลุ่ม2กลุ่ม2บอกว่ายังไม่มีคะแนนเลยอ่ะลุกถึงขวัญข้าวใช่ไหมคะลองดูว่าสิ่งที่ขวัญข้าวทำอ่ะขวัญข้าวมีคุณสมบัติอะไรบ้างหมายถึงว่าที่สามารถขายวุ้นมะพร้าวได
2: ้การลองผิดลองถูกครับ
0: อะไรนะคะ
2: การลองผิดลองถูกครับ
0: การลองผิดลองถูกใช่ไหมคะอันนี้เรื่องของการตัดสินใจไหม
2: การตัดสินใจครับ
0: เรื่องของการตัดสินใจการมีเหตุและผลใช่ไหมลูกอยู่ในข้อของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะมีอีกไหมมีอีกไหมลูกเอาเพื่อนให้โอกาสแล้ว
2: มีการโฆษณาครับ
0: อะไรนะคะ
2: มีการโฆษณาครับ
0: มีการโฆษณาเชิญชวนใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ เชิญชวนนะคะเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะประชาสัมพันธ์สื่อสารใช่ไหมปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะมีใครจะเสริมอีกไหมข้อนี้กลุ่ม3ไม่ยอมเชิญกลุ่ม3เลยค่ะ
3: ต้องมีความรู้และคุณธรรมค่ะ
0: ต้องมีความรู้และคุณธรรมนะคะเก่งมากอันนี้ชัดเจนขึ้นนะคะมีความรู้ในเรื่องของมีความรู้เรื่องของอะไรคะกลุ่ม3ขออีกทีเรื่องของอะไรเรื่องของขวัญข้าวมีความรู้เรื่องอะไรคะลูก
3: การค้าขายและการลงทุนค่ะ
0: การค้าขายการลงทุนแล้วก็เรื่องของอะไรสำคัญเลย
3: เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงโอเคปรบมือให้กลุ่ม3ค่ะคุณครูจะเสริมให้นอกจากความรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ต้องมีความรู้ของขวัญข้าวคือทำอะไรลูกทำอะไรขายวุ้นมะพร้าวก่อนที่จะทำวุ้นมะพร้าวขายก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมก็ต้องไปเรียนรู้มาว่าวิธีการทำวุ้นมะพร้าวทำยังไงใช่ไหมคะแต่ขวัญข้าวได้ความรู้จากไหนลูกเบื้องต้นเบื้องต้นได้จากไหนคะจากโรงเรียนใช่ไหมจากโรงเรียนก่อนแล้วก็มาหาความรู้เพิ่มเติมจากข้างนอกใช่ไหมคะเก่งมากนะคะต่อไปหากนักเรียนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองได้จะเกิดผลดีอย่างไรต่อใครบ้างกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ยกก่อนเชิญค่ะกลุ่ม1เราก่อนนะลูกนึกถึงตัวเราถ้าเราหารายได้สร้างรายได้ด้วยตนเองได้เราจะเป็นยังไงคะเกิดผลดีอย่างไรบ้างและเกิดผลดีกับใครบ้างเช่นค่ะ
4: เราจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ในการหาเงินได้ครับและเรายังสามารถเอาเงินนั้นไปต่อยอดเพื่อทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะเก่งมากเลยลูกนะคะต่อไปตัวอย่างบันทึกรายรับรายจ่าย

ของใครนะลูกคิดว่าของใครคะของขวัญข้าวเดี๋ยวมาดูกันนะคะให้นักเรียนลองฝึกฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายของขวัญข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมีกิจกรรมกลุ่มให้เราทำของเราเองนะคะ

0: บาทนะคะต่อไปจ่ายค่าอะไรอีกคะผงวุ้น25บาทเหลือ2บาทนะวันนี้แหละขวัญข้าวจะมาขายวุ้นมะพร้าวแล้วเมื่อกี้เพื่อนตอบมาวุ้นมะพร้าวกี่ลูกนะ20ถูกไหมลูกถูกนะคะลูกละ25บาทนะคะเก่งมากอ่ะได้เป็นเงินเท่าไหร
1: ่
0: 500นะคะรวมกับที่เหลือ2บาทเป็น502บาทต่อไปจ่ายคืนคุณปู่ไปกี่บาท
1: 50
0: 50ต่อไปจะรวมนะคะจ่ายนี้ไปแล้ว50บาทเหลือ452บาทนะมารวมรายรับทั้งหมดกี่บาทลูก550รายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะ98บาทคงเหลือ452บาทโอ้ยถ้าเป็นของตัวเองเป็นไงชื่นใจไหมชื่นใจนะคะมาดูสรุปมีขวัญข้าวมีรายรับจำนวน550บาทมีรายจ่ายจำนวน98บาทแล้วก็มีรายรับมากกว่ารายจ่ายนะคะสรุปยอดแล้วมีรายรับมากกว่ารายจ่ายมีเงินเหลือกี่บาทนะ เท่าไหร่นะคะ452บาทนี้คือเป็นเงินอะไรเงินคงเหลือใช่ไหมคะหักทุนออกแล้วอะไรแล้วก็คือกำไรใช่ไหมคะส่วนที่ขวัญข้าวได้เยอะไหมลูกลงทุนแค่50บาทเองใช่ไหมคะได้กำไร400กว่าบาทเลยนะคะคุ้มทุนมากต่อไปมาดูคุณครูจะให้ความรู้เรื่องธุรกิจนิดนึงถ้าสมมุตินักเรียนจะไปต่อยอดความรู้เหล่านี้นะคะในเรื่องของการทำธุรกิจคืออะไรธุรกิจคือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดอะไรคะการผลิตสินค้าและบริการการผลิตสินค้าและบริการในของขวัญข้าวนี้เรื่องของขวัญข้าวผลิตสินค้าคืออะไรลูกวุ้นมะพร้าวซึ่งวุ้นมะพร้าวมีอยู่ในสวนของคุณปู่ใช่ไหมอันนี้คือต้องลงทุนไปซื้อไหมคะ
1: ไม่
0: นะคะผลผลิตที่เรามีอยู่แล้วในครอบครัวต่อไปมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะเพื่อให้ได้ประโยชน์และกำไรจากสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะธุรกิจนะคะการแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้มาซึ่งประโยชน์หรือกำไรเขาเรียกว่าธุรกิจนะลูกมาดูส่วนประกอบสำคัญธุรกิจส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจมีอะไรบ้าง4ข้อนะคะเช่นตัวอย่างธุรกิจขายวุ้นมะพร้าวของขวัญข้าวข้อที่1เรื่องของการผลิตใช่ไหมก่อนที่จะทำธุรกิจอะไรเราก็ต้องมีวางแผนใช่ไหมคะว่าเราจะผลิตอะไรเราจะใช้อะไรใช่ไหมลูกนะคะของขวัญข้าวก็ผลผลิตทางการเกษตรเช่นวุ้นมะพร้าวใช่ไหมคะได้มะพร้าวจากสวนมาการผลิตนอกจากมะพร้าวแล้วยังมีอย่างอื่นได้ไหมลูกถ้าบ้านเรามีอะไรเป็นวัตถุดิบหรือเป็นผลผลิตที่เยอะเราก็นำวัตถุดิบนั้นมาใช่ไหมคะผลผลิตนั้นมาเช่นถ้าบ้านเรามีผ้าไหมมีมะม่วงมีกาแฟมีอะไรคะมีอะไรอีกสับปะรดทุเรียนก็แล้วแต่ท้องถิ่นใช่ไหมลูกนี่คือผลผลิตทางการเกษตรที่มีในชุมชนสองการบริการหลังจากที่เราได้ขายหรือจำหน่ายไปแล้วเราต้องมีการบริการเช่นถ้าเราผลิตอะไรนะเสื้อผ้าเพื่อนบอกว่าเสื้อผ้าผลิตเสื้อผ้าขายจากใยธรรมชาติเช่นใยไหมใยกันชงอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะการบริการเราก็ต้องมีอะไรลูกคำแนะนำวิธีการ

0: ช้วิธีการดูแลรักษานะคะนี่เรื่องของธุรกิจ3การจัดจำหน่ายอย่างของขวัญข้าวจัดจำหน่ายที่ไหนลูก
1: ตลาด
0: ปุ๋นมะพร้าวขายตลาดนัดชุมชนใช่ไหมคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นก็อาจจะขายออนไลน์ได้หรือขายในห้างสรรพสินค้าหรือขายในชุมชนนะคะต่อไปกำไรหรือผลตอบแทนเหมือนของขวัญข้าวเห็นไหมคะกำไรได้เยอะมากนะคะผลตอบแทนที่ได้กลับมาคุ้มค่าเหนื่อยไหมเราได้ขายผลิตภัณฑ์ในครอบครัวของเราด้วยผลผลิตทางการเกษตรของเราด้วยใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็สร้างกำไรได้เยอะอันนี้แค่วันเดียวได้400กว่าบาททุน50บาทถ้าเราขายทั้งเดือนลูกคิดว่ากำไรเท่าไหร่เป็นหมื่นนะคะนักเรียนลองมองหาดูสิลองนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้นะคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมโดยที่ให้เพื่อนๆเพื่อนๆต้นทางนะคะเป็นตัวแทนนำเสนอของแต่ละกลุ่มการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละกลุ่มนำมาใช้อย่างไรได้บ้างนะคะนักเรียนปลายทางก็ต้องเตรียมนำเสนอกับคุณครูปลายทางด้วยนะลูกนะคะจะลองดูว่าการที่เราได้รับความรู้เหล่านี้ไปแล้วนักเรียนนำไปใช้จริงได้ไหมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนนั่งและเปลี่ยนความคิดกันเพื่อเตรียมตัวนำเสนอนะคะต่อไปคัดเลือกตัวแทนกลุ่มนำเสนอด้วยนะลูกหรือว่าจะออกมาทั้งกลุ่มก็ได้นะคะช่วยกันตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนทำใบงานที่2นะคะการที่เรารู้จักเพื่อนในการนำเสนอเนี่ยให้นักเรียนบันทึกลงใบงานที่2ด้วยนะลูกงานกลุ่มนะคะแล้วก็ตอบคำถามลงใบงานที่3ด้วยสำหรับงานกลุ่มนะคะนักเรียนพร้อมไหมลูก
2: พร้อม
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั่งคุยและเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะของแต่ละกลุ่มตามหัวข้อที่ครูมอบหมายไปนะคะหัวข้อที่ครูมอบหมายไปกลุ่มที่1การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับไหนลูกระดับไหนคะระดับบุคคลกลุ่ม2ระดับไหนลูกระดับครอบครัวกลุ่ม3ระดับชุมชนหรือสังคมกลุ่ม4ระดับองค์กรกลุ่ม5กลุ่ม5ระดับไหนลูกระดับประเทศนะคะแล้วก็กลุ่ม6เขาจะสรุปให้เราฟังว่าการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแต่ละระดับเนี่ยนำไปสู่ผลดีหรือความยั่งยืนต่อประเทศได้อย่างไรบ้างนะคะ4มิตินะพร้อมนะคะนักเรียนเริ่มได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเริ่มปฏิบัติได้เลยนะลูก

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างงานกลุ่มเสร็จแล้วยังคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วนะพร้อมนำเสนอนะคะนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างลูกนักเรียนปลายทางก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนำเสนอกับคุณครูปลายทางนะลูกนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะไล่ทีละกลุ่มนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของฉันเอนำมาใช้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันมาชมกันนะคะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลุ่มที่1นะคะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับบุคคลใน3ห่วง2เงื่อนไขพอประมาณก็คือการใช้จ่ายอย่างไม่ฟุ่มเฟือยค่ะเช่นการออมเงินการกำหนดการใช้จ่ายของตัวเองในแต่ละวันค่ะ
3: เหตุผลนะคะเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าเพื่อดูความคุ้มค่าค่ะภูมิคุ้มกันนะคะการออมเงินทุกวันทุกเดือนเมื่อมีเหตุที่ต้องใช้เงินด่วนสามารถนำมาใช้จ่ายได้ค่ะ
4: ความรู้นะคะมีการระมัดระวังในการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นรอบรู้ในการเปรียบเทียบราคาสินค้าค่ะ
5: ด้านคุณธรรมนะครับมีวินัยในการออมเงินมากขึ้นมีความขยันหมั่นเพียรในการออมเงินครับ
6: และวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมมาให้ทำก็คือบันทึกรายรับรายจ่ายของวันนี้นะครับให้เวลาทำ2นาทีครับ
0: ให้สมาชิกกลุ่มใช่ไหมลูก
6: ใช่ครับ
0: แต่ละกลุ่มนะคะเพื่อนๆมีกิจกรรมมาให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนสำหรับวันนี้ให้เวลากี่นาทีลูก
6: 2นาทีครับ
0: ให้เวลา2นาทีกลุ่มไหนส่งช้ากลุ่มนั้นก็ตัดเลยนะคะวันนี้ได้รับเงินมากี่บาทจากคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอะไรไปบ้างเหลือเงินกี่บาทเดี๋ยวจะได้รู้กันนะคะว่ากลุ่มไหนเหลือเงินเยอะที่สุดสำหรับวันนี้กลุ่มไหนเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มรวบรวมมาส่งกับกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มหนึ่งเลยมาส่งที่กลุ่มหนึ่งเลยอย่าลืมรวมเงินที่เหลือนะทั้งกลุ่มอะเหลือเงินกี่บาทสำหรับวันนี้กลุ่มไหนเยอะที่สุดกลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนพิเศษไปเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วนะคะวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะลูกรวมเงินที่เหลือของแต่ละกลุ่มด้วยนะคะเหลือกี่บาทกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มนะคะใช่ไหมลูกตัวแทนกลุ่มรวบรวมแล้วมาส่งที่กลุ่มหนึ่งเลยค่ะบวกยอดเงินที่เหลือรวมทั้งกลุ่มเหลือกี่บาทอย่าลืมนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วมาส่งเลยค่ะลูกรวมยอดเงินคงเหลือของแต่ละกลุ่มค่ะรวมทั้งหมดกี่บาทหมดเวลาแล้วใช่ไหมลูก 2นาทีหมดเวลาแล้วนะกลุ่มแรกที่ส่งคือกลุ่ม3เหลือยอดเงินเท่าไหร่คะเร็วค่ะลูก2นาทีหมดเวลาแล้วมองเลขนิดเดียวเองกลุ่ม2ส่งแล้วกลุ่ม3ส่งแล้วนักเรียนอยากรู้ไหมว่ากลุ่มไหนมีเงินเหลือเยอะที่สุดอยากรู้ไหมคะอยากรู้ถามทีละกลุ่มเลยกลุ่ม2เริ่มจากกลุ่ม2ไปค
6: ่
0: ะ
6: ใช่ๆครับกลุ่ม2
0: มีเงินเหลือเก็บสำหรับทั้งกลุ่ม260บาท260นะต่อไปเลยลูกกลุ่ม
6: ที่3ได้เท่าไหร่นะครับ
0: 365กลุ่ม4ลูก
1: สี่ร้อยยี่สิบห้าก
0: ลุ่ม5
7: 250ค่ะ
0: 250กลุ่ม6ค่ะ
1: 220ครับ
0: 220นะคะแสดงว่าวันนี้เพื่อนใช้จ่ายเงินไปยังมีเงินคงเหลือสำหรับรวมกันแล้วในกลุ่มตัวเองกลุ่มไหนเยอะที่สุดลูกกลุ่มไหนคะ
6: กลุ่ม4ครับ
0: กลุ่ม4นะคะปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยอันนี้เป็นการนำความรู้เรื่องของหลักปรัชญาไปใช้กับตัวเองนะคะเรื่องของการออมเงินการเก็บเงินการใช้จ่ายเงินนะคะคุณครูมีตัวอย่างสำหรับนี้ระดับบุคคลใช่ไหมลูกระดับบุคคลคุณครูก็มีตัวอย่างเรื่องของการเก็บออมนะคะที่บ้านคุณครูก็จะฝึกสอนลูกให้รู้จักเก็บออมหลังจากกลับจากโรงเรียนก็ต้องมีเงินมาหยอดกระปุกเหมือนกันเพื่อสร้างอะไรลูกภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเผื่อยามจำเป็นนะเก่งมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งค่ะต่อไปเชิญกลุ่มสองครับ
8: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวครับทางสายกลางครับมี3หัวข้อ2เงื่อนไขครับหัวที่1
0: ระดับไหนนะลูกระดับไหน
8: ระดับครอบครัวครับ
0: ระดับครอบครัวนะคะดูซิว่าเขามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
9: สำหรับข้อ1นะครับความพอประมาณครับทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวครับเพื่อลดหนี้สินที่ไม่จําเป็นครับ
8: หัวที่2ครับมีเหตุผลครับวางแผนการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาและวางแผนการศึกษาของลูกครับ
0: ครับ
10: ผมที่3นะครับมีภูมิกันตัวที่ดีนะครับปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นผักปลอดสารพิษครับ
0: อันนี้คือผักสวนครัวของเพื่อนต้นหอมนะคะ
11: ต่อไปนะครับเป็น2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ความรู้หาความรู้ด้านการเงินแล้วก็ทำเกษตรปลอดสารครับเงื่อนไขที่2ครับคุณธรรมครับช่วยเหลือกันในครอบครัวมีความกตัญญูและแบ่งปันกันครับถ้าทำสองเงื่อนไขนี้ได้ก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมครับ
0: ครับ
11: ขอบคุณครับ
0: สำหรับกลุ่มนี้นะคะปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านนะเก็บออมส่วนใหญ่บัญชีรายรับรายจ่ายจะง่ายที่สุดใช่ไหมลูกแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะต่อไปเชิญกลุ่ม3ลูก
12: สวัสดีครับ พวกเรามาจากกลุ่มที่3นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนหรือสังคมครับหัวข้อที่1พอประมาณคือจัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งของอย่างจำเป็นครับ2การมีเหตุผลร่วมจัดทำเป็นกลุ่มใยผ้าหรือการจัดทำเป็นเศษผ้ามาทำเป็นดอกไม้ครับ3ครับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือการจัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่ออนาคตของทุกคนครับเรามี2เงื่อนไขคือความรู้คือรู้จักในการประหยัดในความรู้และเพิ่มพูนเศรษฐกิจครับ2คุณธรรมมีความสามัคคีและแบ่งปันการความรู้จักกันครับ
13: นำไปสู่นะคะมีเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีค่ะมีอนาคตที่ดีรู้จักการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับของกลุ่มระดับชุมชนคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างก็คือมีเรื่องเล่า2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของการออมซึ่งเดิมทีที่บ้านคุณครูคุณพ่อก็เป็นประธานออมทรัพย์ของหมู่บ้านนะคะเริ่มทำตั้งแต่แรกก็เงินกองทุนอาจจะน้อยหน่อยแต่พอผ่านมาหลายปีนะตอนนี้นะคะเงินกองทุนก็เป็นล้านเหมือนกันนะคะสร้างมั่นคงให้กับชุมชนนะคะเสร็จแล้วนอกจากความมั่นคงให้กับชุมชนแล้วที่บ้านของคุณครูมีสมาชิกกันอยู่ประมาณ10คนสมาชิก10คนทุกคนมีสมุดบัญชีเงินออมของตัวเองเงินออมในหมู่บ้านตั้งแต่ลูกแรกเกิดจนถึงตอนนี้ลูกก็ประมาณ16ปีแล้วฝากออมเดือนละ200หรือ300บาทตอนนี้ก็ลูกชายหรือสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนก็จะมีเงินออมไม่ต่ำกว่า50,000 บาทนะคะนี่คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งถ้าเรามีการสร้างชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนะคะนอกจากออมทรัพย์แล้วก็จะเป็นเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้นะคะจากวัสดุเหลือใช้หรือผลผลิตที่มีในชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำคัญด้วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของเราปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2ค่ะให้กลุ่ม3ลูกขอโทษชอบติดกลุ่ม2ต่อไปเชิญกลุ่ม4ค่ะ
14: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4นะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องแนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันระดับองค์กรค่ะ
15: พอประมาณระดับองค์กรนะคะใช้ทรัพยากรสำนักงานอย่างประหยัดเช่นลดใช้กระดาษใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าหรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์ค่ะยกตัวอย่างการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะคะอย่างเช่นเวลาเราจะออกจากห้องให้ปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยเพื่อลดการใช้พลังงานและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะ
16: มีเหตุผลนะคะบริหารงานงบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และจัดการประชุมอบรมบุคลากรในอบรมเอ้ยใน
0: องค์ก
16: รค่ะ
17: ครับมีภูมิคุ้มกันนะครับคือในตัวที่ดีเตรียมแผนสำรองรับสถานการณ์เช่นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับหรือภัยธรรมชาติและส่วนรองงบประมาณฉุกเฉินครับ
18: ในด้านความรู้นะครับรอบรู้รอบคอบระมัดระวังส่งเสริมการอบรมพัฒนาบุคลากรและใช้เทคโนโลยีหลังอย่างระมัดระวังครับ
14: คุณธรรมนะคะซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนค่ะบริหารสังคมด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
0: ค่ะเก่งมากอันนี้ก็นำมาซึ่งความมั่นคงในการทำงานในองค์กรของเราใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่ม4ต่อไปเชิญกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5 กลุ่มที่5
19: กลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมานำเสนอการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันระดับประเทศค่ะ
3: เงื่อนไขคือใช้หลัก3ห่วงนะคะ1พอประมาณไม่พึ่งพาต่างประเทศมากเกินไปและใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างคุ้มค่าและพอประมาณค่ะ2มีเหตุผลวางนโยบายของเศรษฐกิจที่หลากหลายไม่เน้นเพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งค่ะ3มีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการสร้างระบบสาธารณสุขและมีสวัสดิการรองรับวิกฤตต่างๆค่ะเช่นวิกฤตโควิด-19 ค่ะ
20: เงื่อนไข2เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขด้านความรู้นะคะลงทุนด้านการศึกษาวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศค่ะ2เงื่อนไขคุณธรรมนะคะปกครองด้วยธรรมาธิบาล
0: ธรรมาภิบาล
20: ธรรมาภิบาลลดคอร์รัปชันและคำนึงประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะ
19: หากเราศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้เราจะนำไปต่อยอดในเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะเชิญกลุ่ม6ค่ะ
21: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6นะคะวันนี้พวกเราจะมาสรุปหัวข้อทั้งหมดที่เพื่อนๆนำเสนอมากันค่ะ
19: ด้านเศรษฐกิจนะคะครอบครัวทำบัญชีรายรับรายจ่ายลดหนี้สินและมีเงินออมฉุกเฉินค่ะด้านสังคมนะคะชุมชนรวมกลุ่มทำวิสาหกิจเช่นกลุ่มทอผ้าแปรรูปอาหารค่ะ
21: ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะมีการปลูกผักสวนครัวลดการใช้สารเคมีและลดการซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกค่ะด้านวัฒนธรรมนะคะคือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการจักสานการทอผ้าการทำอาหารพื้นบ้านมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวรอก่อนนะคะกลุ่มนี้กลุ่มที่6นะคะลูกจะเป็นกลุ่มที่สรุปจากสิ่งที่เพื่อนทำมาทั้งหมดในเรื่องของ3ห่วงนะคะ3ห่วง2เงื่อนไขนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วส่งผลหรือความมั่นคงอย่างไรให้กับประเทศนะคะส่งผลด้าน4มิตินี้ก็คือ1ด้านเศรษฐกิจนะคะเช่นในเรื่องของการออมที่ลูกบอกว่าการออมทำให้คนในประเทศรู้จักการออมการประหยัดนะคะรู้จักการเก็บเงินนี่ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดเจอวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมานะคะก็จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะต่อไปด้านสังคมด้านสังคมช่วยอะไรบ้างกับประเทศถ้าเราปฏิบัติได้ตาม3ห่วง2เงื่อนไขด้านสังคมก็จะทำให้เรามีความสามัคคีกันของคนในชาตินะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะคะทำให้ชุมชนหรือสังคมเข้มแข็งขึ้นนะคะต่อไปด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมช่วยให้ประชาชนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะรู้จักการประหยัด

รู้จักการลดมลพิษมลภาวะแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมีความยั่งยืนในอนาคตนะคะส่วนด้านสุดท้ายคือด้านวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อประเทศชาติในเรื่องของอะไรคะการรักษาภูมิปัญญาของคนในชาตินะคะอนุรักษ์รักษาและก็ต่อยอดภูมิปัญญานั้นให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนฉะนั้น4มิตินี้จะมีความสำคัญมากต่อประเทศชาตินะคะถ้าทุกคนร่วมกันยังไงคะทุกคนร่วมกันปฏิบัติได้ใน3ห่วง2เงื่อนไขก็จะส่งผลต่อมิติทั้ง4ด้านนี้และความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติด้วยทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนะคะนี่คือความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะลูกปรบมือให้กับกลุ่มที่6นะคะเก่งมากนะคะเดี๋ยวคุณครูมีวิดีทัศน์ดีๆสรุปบทเรียนทั้งหมดเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของคนเราและก็คนทั้งประเทศนะคะสิ่งที่พ่อหลวงร.9นะคะท่านได้ให้แนวทางกับคนไทยทั้งประเทศนะคะ

0: เราเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นโลกใบเดียวที่เรามีใบนี้พัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราไปตามความเคยชินพอรู้ตัวอีกทีโลกของเราก็กลายเป็นแบบที่เราไม่ได้อยากจะให้เป็นซะแล้วทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมผู้คนอดอยากขาดแคลนอาหารเกิดวิกฤตโรคระบาดคุณภาพชีวิตของประชากรโลกแย่ลงเพราะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างเกินพอดีเราฝันถึงโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้เราคงต้องขอเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะปัญหาที่เราต้องเผชิญก็วิกฤตไม่แพ้กันเพราะเราบางคนเรียนจบแล้วไม่มีงานรองรับบางคนต้องตกงานในวันที่ของกินของใช้กลับราคาแพงสวนทางกับรายได้บางคนกำลังท้อกับความจนที่ไม่ใช่แค่จนเงินแต่รู้สึกจนหนทางเพราะมองไม่เห็นวิธีที่เราจะหลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้เลยประเทศไทยของเราก็เคยเผชิญวิกฤตมาแล้วครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2540แล้วก็ผ่านมันมาได้ด้วยคำสอนที่หลายๆคนยังคงคุ้นหูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทรงตระหนักถึงภัยรอบด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนไทยในหลวงรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานคำสอนที่ออกแบบมาจากคนไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเพราะเมืองไทยของเรามีดินน้ำป่าอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลกแล้วนิสัยของคนไทยก็มีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันเราจึงเหมาะที่จะพัฒนาด้วยความเข้มแข็งจากต้นทุนในบ้านของเราเองทำให้เราพึ่งพาตนเองได้สำหรับเกษตรกรสามารถเดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำให้พื้นที่ของเราสร้างของกินของใช้ที่จำเป็นในชีวิตให้ได้ครบถ้วนให้เราอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนก่อนมีเหลือแล้วจะแจกหรือจะขายก็ทำได้ซึ่งความรู้ต่างๆก็มีให้ศึกษาจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9และดูงานได้จากตัวอย่างความสำเร็จมากมายครอบคลุมทุกขนาดพื้นที่ทุกภูมิประเทศส่วนคนที่ไม่ได้ทำการเกษตรก็ทำได้ด้วยการใช้จ่ายให้พอเหมาะกับรายได้ที่เราหาได้ลดความต้องการส่วนเกินและหาความรู้เพิ่มสร้างรายได้เพิ่มโดยที่คิดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลักไม่แสวงหาความร่ำรวยที่ได้มาจากการเบียดเบียนผู้อื่นส่วนใครที่ไม่มีทั้งงานไม่มีรายได้แล้วยังไม่มีพื้นที่การเกษตรก็ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เพราะสิ่งที่เรายังมีอยู่คือความรู้ความสามารถแรงงานและเวลาเราสามารถใช้ต้นทุนที่เรามีเข้าไปเติมเต็มให้คนที่ต้องช่วยเหลือได้ผลตอบแทนที่ได้อาจไม่ได้มาในรูปของค่าจ้างแต่เป็นรูปแบบอื่นเช่นความอยู่รอดหรือโอกาสเราไม่ได้แสวงหากำไรสูงสุดแต่เป็นประโยชน์สูงสุดจากการใช้ต้นทุนที่เรามีเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงสร้างสังคมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกันจะเห็นว่าพอเพียงไม่ใช่แค่การประหยัดแต่เราใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนผู้อื่นและตัวเราเองไม่ใช่พอเพียงแล้วอยู่นิ่งเฉยโดยไม่พัฒนาเราพัฒนาอยู่ตลอดและทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาให้ได้จริงๆไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรทุกคนก็นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของตัวเองได้เราไม่ต้องผลิตของใช้ของกินเองทั้งหมดแค่เราเริ่มพึ่งพาตนเองให้ได้1ใน4หรือ 25% ของความต้องการทั้งหมดก็นับว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นและโลกที่ดีขึ้นจะไม่ใช่แค่ภาพในอุดมคติเราสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยพลังสามัคคีจากพวกเราคนไทยทุกคน
1: นะคะขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะเรื่องของดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงดอกผลของความยั่งยืนนะคะเผยแพร่โดยไทย PBS นะคะอาบอบมือหน่อยนะคะนักเรียนเป็นสื่อดีๆนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนได้นำไปใช้และปฏิบัตินะคะในการดำเนินชีวิตของนักเรียน บอกแล้วว่าสามารถใช้ได้ในทุกระดับนะคะเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงแต่จะทำให้ตนเองและครอบครัวนะคะอยู่ได้อย่างมั่นคงแล้วยังช่วยส่งผลบวกต่อใครด้วยนอกจากตัวเองครอบครัวแล้วส่งผลบวกต่อใครด้วยลูกต่อสังคมต่อประเทศชาตินะคะด้านมิติ4มิติก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจะได้อยู่กับคนไทยไปอย่างยั่งยืนมั่นคงนะคะนี่คือความสำคัญและคุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชดำรัสไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะคุณครูก็ขอขอบคุณคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางที่ได้ร่วมการเรียนการสอนกันมา1ภาคเรียนนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะคะนักเรียนปลายทางอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกภาคเรียนที่2วันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะเจอกันใหม่เทอมหน้านะคะภาคเรียนที่2สวัสดีค่ะ
2: น
1: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: บ๊ายบาย

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เอ๋ยอย่าให้คนบ้านเองต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมโฮมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าโฮมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเหือนก็หมายถึงนะคะเรือนบ้านเพราะฉะนั้นม่างเหือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะ home ห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่างเหือนม่างเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะหองน้ำหองน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะ

้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะฮอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าฮอมค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะเราเรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่างเฮือนม่างเฮือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะส
ะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะ

0: ค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะออโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะนอนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระออนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนตรงระดับบรรทัดค่ะเดียวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดด้วยน่อนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคําว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คําว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคําว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท่อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาเขามีหัวค่ะม้วนเลยนะคะปิดท้ายด้วยงองัวค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงัวหรือวัวหางยาวค่ะงองัวค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะหมุนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คําว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคําว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
1: นางน้อยข่อยฮู้ว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
2: ่เออแม่นแล้วมีหยังคําแพง
1: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
2: เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมานำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
1: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนสั้น

0: วะ
1: เออแม่นแล้วค่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุ๊กมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่ค่อยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
0: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนค่อยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
1: ่แม่นแล้วค่อยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
0: โอ้แนวนี้เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
1: ถ้าว่าน้ำมาหลายค่อยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
0: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพักกันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพักกันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
1: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
0: เส้นทางหลายเส้นก็ป้านดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
1: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งหยายอยู่แคมป์ทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
0: ้ข่อยว่าเจ้ามาอีต้นข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
1: ่เออข่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเฮือนแคมทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกัน
0: แม่นล่ะ
1: ข่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมั่งเฮือนยกเฮือนน่ะผัวข่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
0: เอ้าเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
1: เออค่อยสิถามผัวค่อยให้เด้อ
0: โอ้ขับใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
1: เอ้าโชคดีลาก่อน
0: เจ้าโชคดี
2: คุณผู้ชมคะคุ้มกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีต่นข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีต่นข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนคอยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะ คำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะม่างเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยใช้เสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องม่างเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่าม่างเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบูฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะพอกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
3: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง
2: เ
3: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากแหล่งความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลย
0: มันจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่ อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี่หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือ ของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
0: จากภายนอก
1: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
0: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
1: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
0: ์
1: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
0: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
1: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้ง

0: ครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้ลุ่มอร่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไง นี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้อง คนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้

0: พราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: ผ่านเลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้เลยครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีก1เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่าง

0: มากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
1: ง่ายดี
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลย
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ย เป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับ ทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุข อย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้ครับ
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้ก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษา
1: ครับ
0: แต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้

0: ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
1: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
0: น
1: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
0: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
0: ค
1: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
0: ์ครับ
1: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
0: มีแต่น้ำเค็ม
1: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
0: reuse
1: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
0: ม
1: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
0: ครับ
1: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
0: ้
1: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
0: ้
1: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
0: ดีจังเลย
1: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำก็บอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
0: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
1: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
0: ทุกปี
1: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
0: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
0: ันลอยไปทั่ว
1: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
0: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรากับดิฉันทนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศนึงวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมันจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของศาลเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือนมาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงไม่งั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอองหลายภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3คนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
1: แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับ แล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เขาเข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
0: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
1: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
0: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
1: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนนึงที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
0: ค่ะ
1: ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
0: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
1: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
0: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
1: เพราะแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
0: ค่ะ
1: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
0: ้
1: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
0: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
1: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ
0: ค
1: นมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษียากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
0: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
1: ครับ
0: คือ ในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นู่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
1: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสารเอกทูตเองในต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นและถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
0: ท่านต้องไปเองเลยไหมคะเนี่ย
1: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชิฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
0: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
1: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็จะใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชิฟมินิสเตอร
0: ์
1: ซึ่งชิฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
0: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
1: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าทูตนำไป

เองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึง

0: เดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีน
1: ี้เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคประชาชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆแล้วจัดการให้หมดเลย
0: แล้วอย่าง
1: นี้เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
0: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
1: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
0: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
1: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
0: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
1: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
0: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเน
0: ี
1: ่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จนะ
0: เ
1: พราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
0: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
1: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
0: ที่เมียนมาเนี่ย
1: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
0: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
1: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
0: ้
1: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
0: ่
1: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการ นิทรรศการแสดงภาพเขียน

0: ของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: 3แห่ง
0: 3แห่ง3เมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันเดเลจะมีการนำโขนขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: โขนเนี่ยจะเป็นโขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวโขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูโขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่โขนเมียนมาโขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะคะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทล์ผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีหลายๆอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้ให้เขาดูฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอกี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอท่านพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเลยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยอาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารนิเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทาง

0: เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
1: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
0: ะ
1: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
0: จากเมืองไทยเนี่ย
1: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐขยา
0: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
1: ัฐขยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือ เราอยากจะไปเผยแพร่พระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
0: เนปิดอลนี่คือเป็น
1: เมืองหลวง
0: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
1: นั่งรถไป5ชั่วโมง
0: ค่ะไปตั้งที่นั่นแล้วหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
1: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
0: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
1: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
0: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยความเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9

เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กหนึ่งอาเซียน
1: นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม
2: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
3: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอ่ะเนซ่า
2: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
3: ประเทศฟิลิปปินส
2: ์ใช่แล้ว
4: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าน่าเบื่อจังเลยปิดทอมทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี้
1: แหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนเนี้ยเราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะและในสวนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศนึงของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
2: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
2: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
3: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
2: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
3: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายลูกเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
3: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
2: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: ฮะบันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
2: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
0: เอาละเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอะ
1: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
0: บิ๊บ
1: โอ้โอ้โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุกหูนะ
0: อะโทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยอะเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
1: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
0: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
1: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรออืมดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
0: ทำไม
1: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
0: ก็ได้ก็ได้
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
2: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์ แมกเจลเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแม็กเจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
2: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
2: หูยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
3: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
2: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
3: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
2: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
3: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
2: อืม
3: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
2: โอเคเลยครับ
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
5: ใช่บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
3: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า 90% นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
6: อ่าฮะนี่มันเสียงของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
0: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
6: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อาฮ่าอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
7: Kamustaka.
8: Kamustaka.
7: Mabuti naman.
8: Mabuti naman.
7: Salamat.
8: Salamat.
7: Maraming salamat.
8: Maraming salamat.
7: Hanggang sa muli.
8: Hanggang sa muli.
7: Mahal kita.
8: Mahal kita.
6: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเอง ดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
9: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
6: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
2: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม
4: ่ว้าจะลอยไปไหนอ่ะ
6: ฮ
4: ่
6: าได้มาอีกอันนึงแล้ว
4: ทริกกี
6: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำไรงานเหนื่อยไหมฮะ
2: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยอะเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
3: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาคืนมาสิ
6: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบึ้บพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
3: ฮะนี่ไงอ่ะนั่นรายงานของเนซ่านะ
2: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
6: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
2: ฮ่า
3: ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอ
10: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
3: โอเคตะวันไปกันเถอะ
2: ครับ
3: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
10: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
2: แต่คอมมี่อ่ะก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
10: พอดีคอมมี่จัดสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
3: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
10: ไม่มีปัญหา
2: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
3: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
10: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
3: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบแลตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่ไปเก็บหมดอ่ะ
10: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
3: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
2: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
3: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับเลยนะ
2: อ๋อครับครับครับ

0: ันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าเขาจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Hari Nabu Kayu Filipinas.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋นจ่าวกุ๋ยหวี่บะกักบาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกัน

R A E E O O E U อนะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกอกูกือต่อมาเจอจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเจซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดอะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดอดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกอกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮอฮูฮือเขอคาแคเคคีคอโคเคอคูคือเลอะลาแลเลลีลอโลเลอลูลือต่อมาเมอะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนอะนาแนเนนีนอโนเนอนูนือต่อมา NG และ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาแงเงงีงองูเงองูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเหยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีโยโยเยยูยือต่อมาเฟอฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟอร์ฟูฟือต่อมาตัวคิวนะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแกวเกวกวีเกวอต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเซ

ีซอโซเซอร์ซูซือต่อมาเตะตาแต่เตตีตอโตเตตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททีทอโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัว ver นะฮะตัว v ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโวเวอร์วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเญเปเตอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอาร์กอักเอกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกัน x x อิกต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมเอิมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอนอินออนโอนเอินอูนอื่นต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอ่างอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืออองกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าไหลแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับเอฟแอฟเอฟอีฟออฟโอฟเอฟอูฟนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาดอัดเอิดแอดเอดอีดออดโอดเอิดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอิวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำกันได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอีวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวออนะฮะพร้อมกันอาวแอลนะครับคำว่าอาออาวแอแอลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาเอออเอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันไออยโอยเอยอุยอืยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไ
เอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียงสระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับอือเออเอือและ u o อัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกะเมะเนะเงะเปะเตะอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำ

เอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเอเกอเอื้อกอือเอเมอเอื่อมอือเอเนอเอื่อนอือเอเงอเอื่องอือเอเปอเอื้อบอือเอเตอเอื้อดอือเอออูเอียวอือเอออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกออ้วกอูโอเมออวมอูโอเนออวนอูโอเงออวงอูโอเตออวดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอ้วกอวมอวนอวงอวดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาอแอแวอเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีวายอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาอแออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอืเออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอืเออูเอียวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักเหวียนหอยหงะนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอาบาต่อมาเบอาบาซักบาเบอาบาเหวียนบาเบอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอาบาหงาบานะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวียนตายอาอีอายเตอะอายตายหอยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหงะตายนะฮะต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวียนไม่

0: mày hỏi mày, mày ngã mày, mày nặng mày. นะฮะต่อมาแองเอแองเลแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงหุยนแรงแรงหอยแหลงแรงหงาแหลงแรงนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงหุยนแกงแกงหอยแกงแกงหงาแกงแกงนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอืออีเอือยเตอเอือยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยหุยนเตื่อยเตื่อยหอยเตื่อยเตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคํานี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอะอูเวียนเงียนต่อมาเอามันยุกซักมาใส่ด้วยนะครับเงียนซักเงียนเงียนหุยนเงียนเงียนหอยเงียนเงียนหงาเงียนนะครับสังเกตเงียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมาเงียนหนังเงียนนะครับเสียงสั้นเงียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ยฮอมนายเจยแดบกว่าอี
2: Vâng, trời đẹp đấy. Chị nghĩ là chị sẽ đi dạo chơi ở công viên gần đây.
1: Cho em đi với ạ.
2: Được em ạ. Chị phải đi lấy đồ trong xe trước nhé.
1: Vâng, có đi luôn không ạ?
2: Vâng, đi đi.
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้ผมอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
0: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮ
3: ะ
0: เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิบูโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
3: คือทั่วประเทศ
0: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือส.ส.เหมือนบ้านเร
3: าน
0: ะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมีสามตำแหน่งสำ

0: คัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะครับอีกส่วนนึงคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
1: ค
0: ่ะ58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่านะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะหายฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเธอนะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศเวียดนาม
1: คือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
0: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
1: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงๆก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
1: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ขึ้นใช่
0: แต่พอรวมประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
1: คือรวมประเทศแล้วใช่
0: ไหมรวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
1: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโยรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: โอตัดเคชินาโซโย
1: ชัลจินเนสโซโยตุนชิโดชัลจินเนสโซโ
0: ยเน่ชัลชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิ
0: ชิ
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งนึงนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: เชลเ
0: ชล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบอีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลยครับ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29กับ20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็20 3 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000
1: 1,000
0: 1,000 1,000 นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ฉิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอริวชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีเอกค่ะแล้ว1เซนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: มันคือว่า10,000ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น100,000นะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปเนี่ย

0: ภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123456 7
0: สมมติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: โอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียก2อย่างคงหรือว่าหยอง
0: แต่ว่าตรงที่นิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตรงที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
0: หยอง
1: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง110 123ก็123 4567 4567หมายเลขโทรศัพท์ก็010 123มีขีดด้วยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับแล้วก็เรียกแออ
0: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ เรียกหมายเลขตัวไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
0: จะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรท
1: ี
0: นี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: 이거얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: 이거얼마예요คือว่า이거นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะ이거얼마예요
0: ถามได้เลย
1: นี่อันนี้แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นจอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นจอก
0: ็
1: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกจะก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000 won10,000 won만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะฮะ
1: ใช่ค่ะถ้า10,000 won ก็10,000 won เยี่ยโ
0: ย10,000 won เยี่ยโย
1: 1,000 won คือ1,000 won เยี่ยโย
0: 1,000 won เยี่ยโย
1: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won เยี่ยโย
0: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 won ก็15,000 won เยี่ย
0: สมมุติอาจารย์เป็น คนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลด
0: หน่อยได้ไหมครับ
1: ค่ะ좀 깎아주세요좀 깎아주세요
0: 좀 깎아주세요
1: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะใช่
0: ให้หน้าสงสาร
1: ชม깎아주세요ยิ้มด้วยดีค่ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 10000 10000
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ต
1: เนต
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็เอ็ดก็ยอล5ยอล2เหมือนกันค่ะยอลเซถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลโกบยอเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷ก็ถ้ามีลักษณะนาม열한열두열세열네แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19 20 20ก็20ค่ะแล้ว10 20 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่า열20ก็20 30ก็3040ก็40ถึง100ก็ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไ
0: ร
1: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือ사람 한 명 คนคือ사람 ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่า한 명 แล้วคนสองคน사람 두 명
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชานกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามว่าชานแก้วคือว่าชานกาแฟ1ชานกาแฟ2ชานกาแฟ3ชานน้ํา1ขวดน้ําคือว่ามุลแล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ำหนึ่งขวดมูลห้าเบียงถ้าสองขวดสองเบียงสามขวดสี่เบียงถ้าหมาหนึ่งตัวตัวเกาหลีก็มาลีก็หมาหนึ่งตัวแกหันมาลีแกทูมาลีแกสี่มาล
0: ีแปลว่ามาลีนี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
1: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยังยี่หันมาลีโคยังยี่ทูมาลี

0: ได้เลยค่ะ
1: ได้
0: ใช
1: หม
0: ้
1: ด
0: กับ
1: เล
0: ส
1: ย
0: ัตว์ได้เลยค่ะ
1: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: น
1: ั
0: ี่
1: บ
0: เรียกว่าเคลเลรองเท้าหนึ่งคู
1: ่
0: ชิมบัลฮันเคลเลสองคู่ชิมบัลทูเคลเลอันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
1: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้วค่ะ
1: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแคฮันเก้ทูแกอย่างเช่นโต๊ะหนังเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คซังฮันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก
1: ็
0: เช็คซังฮันแกเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอจ้าฮันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลซากัวฮันแกแอปเปิลหนึ่งอันลูกใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันแก
1: ตรงนี้จ
0: ะซากัวทูแกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
1: นี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้บุญหนึ่งท่านทำบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะทำบุญทูบุญแสบุญใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายๆคนเหมือนกันค่ะโยโรเมียง
1: โยโรเมียง
0: หลายหลายอย่างเช่นหลายหลายคนโยโรเมียงหลายหลายที่โยโรกดได้เลยค่ะ
1: หมาแมวหลายหลายตัวอะไรงี้ก็ใช้
0: ยอโรมารีได้เลยค่ะแต่หลายหลายอ่านยอโรแ
1: ค
0: ่ได้หมดเลยค่ะ
1: ก็เพิ่มยอโรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะโอโซเซโอ뭐찾으세요사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี้
0: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าชอนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
1: เหมือนยินดีต้อนรับค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่า뭐찾으세요โบชาจือเซโยโบแปลว่าอะไรชาจือเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโบชาจือเซโยอยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากว่าอิสโซโยซากว่าอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากว่าอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูก사과두개주세요사과그애플두개그송룩두개주세요그고고애플송룩사과두개주세요주세요그고고는잘다이티은뭔가나가고남노이카물좀주세요그리고고카페커피주세요고는돈주세요잘다이장난이카그리고여기있습니다니카여기그티니있습니다그미유니그러니까여기있습니다다이감사합니다또오세요감사합니다그곱쿤카그리고또오세요또그와이크랑능오세요고막고กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม
1: ่เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
2: 뭐찾으세요
3: 사과있어요
2: 있어요
3: 사과두개주세요
2: 네 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요?
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요.
0: 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 사람 한 명. 사람 한 명. 커피 한 잔. 커피 한 잔. 물 한 병. 물 한 병. 개 한 마리. 개 한 마리. 신발 한 켤레. 신발 한 켤레. 사람 여러 명. 사람 여러 명. 한. 한. 두. 두. 세. 세. 네. 네. 다섯. 다섯. 여섯. 여섯. 일곱, 일곱, 여덟, 여덟, 아홉, 아홉, 열, 열, 스물, 스물, 서른, 서른, 마흔, 마흔, 쉰, 쉰, 예순, 예순, 일은, 일은, 여든, 여든, 아흔, 아흔, 백, 백,

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

ารเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชาก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะฮะแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้งแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มนต์ถนอมวันนี้อากาศเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับยืนข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีปลาเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe? Chinese food, right? What is name?
2: มาลาต
0: ังมาลาตังโอเคลองดู I will try Hi okay $5.50 5.5 เหรียญ

0: โอ้ไหนที่สุดแล้ววันนะระวังซอรี่ไหนที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสว่าเนี่ยนะมีคนจองตาก้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เป็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชินกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมีข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมากแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะว่าจะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอขึ้นดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮิโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่ผมจะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this a famous way here in Singapore
2: Sorry
0: Is this famous I read
2: Yeah
0: Newspaper This is a very famous
2: Yes
0: yeah. Really
2: Yes very
0: You do you like here
2: Of course
0: Your favorite place right Okay I wait here Maybe every day like this
2: Yeah
0: Long queue Okay Thank youThank you. ใช่ไงเขาบอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปนึงก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอจ่าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือกองต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะครับผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ 25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับขออีกกาแฟชื่อว่าบาร์เบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: หนึ่งชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบเก็ตนั่นเองค่ะแบเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี้

0: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบข้างถนนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคืนดาวครับร้านกองคืนดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห้งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันโอ้ที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนโอ้โหนี่งองคำงองคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากยกมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆก่อนนะเข้าไป

0: Wow. Wow. คุณดาวสวัสดีครับ คนเยอะมากคนเยอะมาก
1: อย่
0: าไม่จริงอาย
2: ใช่ไหมเราไม่ต้อง
0: ดาวสังคุณดาวสังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเลยคนนั่นดีกว่า
3: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: มาแล้วครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะ
2: ลองดู
1: หอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือป่าปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまあんないりคุณสังเกตแล้วนะวิธีการยิงของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างข้างมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการยิงที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวล้ออยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางวันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว

0: โฮชิมินห์นะคะตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
1: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะนี่อะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
1: oh yes อร่อย
0: หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
1: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังอะไข่หรอออกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล้ว
1: ก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะครับกิน What is this? Soup? Soup jo?
2: Soup jo?
1: Soup jo? Soup jo? Soup jo? Wow! Wow! อร่อยน้องน้ำน้องน้ำโอ้ยไว้ดูหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบเนี้ยมีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องอร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปจื้อครับ
0: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
1: เฮ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะวันนี้เลย
3: สวัสดีครับ
1: โอ้ยหมาน่ารักน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับมีน้ำแกงมีชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไป excuse me ขอแล้ว
4: พร้อมเลยเหรอเจ้าเลย
1: พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกระเมือกแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะเผาด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานก็หอมอ่ะหนามพอมาไหมมันให้วางแหละหอมนะครับแต่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้ าดำหาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
5: นะครับโอ้คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเล่นน้ำ
6: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
5: ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
0: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาต

0: เพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
2: เยี่ยมมากเลย
3: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
2: เ
3: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltv.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
1: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right. Comedy, action, thriller, fantasy, horror, drama, romance, animation, you name it, I enjoy watching it all.
1: Watching movies must really be your favorite hobby.
0: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
1: I love watching TV. I like watching sitcoms, drama, documentaries, travel. I like watching funny sitcoms and medical drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports do you watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah, and talking about music, the Disney's Broadway musical, The Lion King, is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I'd better book the tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術修練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过及批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀自四面八方的世界舞台。泰拳传达了强大的泰式魅力，它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: 身体ของมวยไทย มวยไทย ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา มวยไทย คือเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มันคือ DNA ของสัญชาตญาณ ของชีวิต ของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DE7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงงกันไปอาจารย์มีมีเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the cool ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆทั้งหลายเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อ1ตัวนะ1ตัวของภาษาพม่าเนี่ยตะเถนะเองจีตะเถนะฮะถ้าหาว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่มั้ยผ้าถุงหรือว่าสลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเถนะตะเถเองจีตะเถทำไมตะเถถ้าหาว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่า the ทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะถ้าอย่างงี้บะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าเดบเวนะบะหมี่เดบเวข้าวสวยเดบเวนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือเดซีค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่าเดซีนะคะเดซีนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวยตกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวยตกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวยตกงจะสูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบาหนาปานะแม้แต่สามัญเณรก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือแต่ยาวนะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อ สินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลอ้าวเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลอ้าวเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลอ้าวแม่ค้าก็เลยถามเบาตอบว่า300จัดอ้าว300จะเนาะ300จะตะคู่300หรือว่าตะโด300เขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโด300อ้าว1ชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองอ้าวเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบาโอนะลดหน่อยนะชอบาโออ้าวแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้ยินบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จำนิดนึงละกันเนาะ

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ก็คือเบชูนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะคะเบกุ้ยหรือว่าเบชูนะคะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาเนียกุ้ยเนียกุ้ยเนียชูนะคะเนียชูเนียต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะเนียเสียงเนี่ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนี่ยนั่นเองนะคะเนี่ยกุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตะเตะตัวนะเตะเตะตัวเตะเตะตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือลาตงควาโซเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตงแปลว่าสามก็ลาตงควาโซนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีป่วยมีป่วยนะคะไฟแดงก็คือมีป่วยโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะเตะตัวตรงไปเนียกุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหินแบกได้ไหมคะเตะเตะตัวเนียกุ้ยพอถึงไฟแดง

0: เชนเดย์สกอร์ซีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเชนแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสกอร์ซีตัวเชนเดย์เราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากไปโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเชนเดย์เห็นไหมคะตัวเชนเดย์อยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าเอาตัวนี้พวกเราอยากไปที่เจดีย์ชเวดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าชเวดโกพยาตัวเชนเดย์ได้ไหมคะชวีเดโกพยาตัวเชนเดย์เอาตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะคะสนามบินลีเซตัวเชนเดย์ลีเซตัวเชนเดย์เราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
1: จะเสียหรอสิสกอตซีโกเบลูตั้วยามะเล
2: สกอตซีโกเต่เดตั้วลันลีกว้าซงยองหิงเบเบชูเต่เดเซ่ช่าวตั้วญาเบ่มาชีเด
1: วี้หลาหิง
2: ตอรอวี้บาเดบัสกาซีตั้วหิงปูก้าวมาเดเ
1: จซึติมาเดสิ
2: ยาบาเด

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสลงสีเขียวอ่อนๆเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตะลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

ไบคาร์ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาร์ตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อเลสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาด้วยสายที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคานั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวียนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคานหรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: Here you can see ongons. Those are Buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing. That's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออสซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กลบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Tворческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или...
2: Да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать. Бизнесом сложно назвать. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации. И они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот...
2: Ну, я бы не сказала, что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет вот рост количества туристов остановился и на том же уровне держится. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางที่ธรรมชาติอัศจรรย์สู่เกาะโอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาลณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านริสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักไบคาลมากกว่าเดิม

ทะเลสาบไบคาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและ

0: ทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาลเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line, with the Baikal Lake is a huge obstacle. So Awazar said, it doesn't matter. It's impossible to build here the railroad. It should be built.And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place and they started the construction and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad, finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And of course, it was called golden because it is so beautiful.You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไปครับให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
2: No, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации, Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил. То есть набирал свой навык в ресторанах, непосредственно были у меня свои учителя, которые обучали меня всему, также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось, а на корабле я получаюсь уже 5 лет как по Байкалу.
0: ที่ปลายทางของเราบนเกาะโอคอนรถตู้อูอาสสัญชาติรัสเซียพาณะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม้รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะ ที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
3: ้ Hi so we have guests from Uzbekistan they working here so they like to play football and they always call me to organize some game between our school and with themSo they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football. So we play like friendly games. Mm-hmm. Sometimes they win, sometimes we win.
1: So you are a teacher at school?
3: I'm not a teacher. I'm doing like charity foundation. Mm-hmm. So I have a charity foundation for more than 10 years. I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff.And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for a long time here. Mm-hmm. He's an artist. So my friend of mine, and we play football, even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai, it was a big experience.
0: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกเสาไม้กว่า10ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับร้อยปีที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณที่เหล่าชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
1: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palace of the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai. And they are not supposed to bother the mightiest god even when they had to go by the place by horse. They would come down from the horseback and wrap the hooves.Of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
0: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Arnold Horn Island a huge prison huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake but then the revolution startedAnd all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here. But not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing, and they were either smoking the fish, or canning it, or salting it in big barrels,Or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Arnold Horn Island like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลาน่าชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Dвухтысячно электричество бывало по утрам давали и вечерами давали на два часа. Утром дадут на два часа, если это
3: зимой. Это генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером, ну, тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильников использовались подвалы со льдом.Ледниковые подвалы.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
2: Лед в подвалы завозили в марте или в феврале или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор можно было сказать, что мы в это время телевизор, что потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому mm-hmm. что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, mm-hmm. потому что
3: Беспосфатный.
2: Кто? Я тоже пользуюсь беспосфатным. Кто же, если не я, да, так и Бог еще не есть.
0: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลาน่าชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลาน่าอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลาน่ามีอาชีพประจำและก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืน และจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
4: ้ Зимой стараемся кушать мясо, конечно. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные. Консервируем, но в небольших количествах. На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которая выращивает, ну, растет на альконе.
0: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังเอียร์คุสเพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับถ้าเกิดว่าโชคชะตากลั่นแกล้งแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดถูกน้ำพัดไปเหลือเพียงแค่จักรยานเท่านั้นเนี่ยผมจะทำอะไรดีนะเอาจักรยานไปขายได้เงินมาแต่มันก็หมดเท่านั้นแหละครับใช้ก็หมดไปเป็นวินจักรยานดีกว่าครับคอยรับส่งผู้โดยสารที่หน้าหมู่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอผู้โดยสารแบบน้ำหนักเยอะๆหน่อยเนี่ยเราก็คงจะวิ่งได้น้อยครั้งนี่เลยครับสิ่งที่เหมาะกับผมที่สุดแล้วแปลงร่างไปกันเลย
1: ใครนะ
2: ไปเซ็ตเกอร
1: ์มาดูช่าง
2: ไม่เคยได้ยินเลยครับ
1: มาดูช่าง
2: รู้ครับ
3: รู้ค่ะ
4: สั่งครับส่งของโดยใช้จักรยาน
5: จักรยานมันก็น่าจะไปได้ในที่ได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์เขาสามารถขึ้นฟุตบาทขึ้นอะไรไปได้เรื่อยๆแล้วก็น่าจะคล่องตัวกว่าเยอะมอเตอร์ไซค์ครับ
1: ก็ประหยัดน้ำมันแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ดีแต่มันช้าเนาะมันจะช้ากว่ามอเตอร์ไซค์
6: ความสามารถก็คือใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์ก็ตรงที่ว่าเวลาใช้เส้นทางมันก็จะช่องเล็กช่องน้อยการจราจรในกรุงเทพนั้นน่าจะสะดวก
7: ด้วยลดมลภาวะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็คนส่งก็ได้ออกกำลังกายด้วย
5: เพราะถือว่าลองโมดแน่นอนน่าจะดีกว่าอีกแล้วล่ะครับ
8: แน่นอนค่ะไม่ต้องใช้น้ำมัน
9: ดีมากเลยแหละนะคะเพราะว่าถ้าเหมือนกันกับการใช้จักรยานเนี่ยหนึ่งเสียงภาวะเสียงก็ไม่มีแล้วก็จะรู้สึกว่าได้ออกกำลังกาย
0: ในต่างประเทศมี Bicycle Messenger หรืออาชีพจักรยานรับส่งเอกสารเป็นที่นิยมในหลายเมืองธุรกิจทั่วโลกมานานแล้วนะครับทั้งในนิวยอร์กซานฟรานซิสโกลอนดอนเบอร์ลินรวมถึงประเทศใกล้ๆเราอย่างเช่นญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเพราะเป็นการประหยัดพลังงานและรับประกันได้ว่าของที่เราต้องการส่งจะไม่หยุดนิ่งอยู่ในการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนอย่างแน่นอนครับอยู่นี่กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาสวัสดีตีเอาละครับถึงแล้วครับศูนย์บัญชาการ Bicenter นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าร้านกาแฟ สำหรับหลายๆท่านที่อาจจะสงสัยว่า Bicenter คืออะไรนะครับคือความเป็นมาของ Bicenter นะครับมีอยู่ว่าไงนะครับ
10: มันคือนักปั่นจักรยานส่งเอกสารแค่นั้นแหละง่ายๆเราไม่ต้องการพลังงานจากฟอสซิลน้ำมันเราต้องใช้กำลังจากร่างกายของเราเพื่อจะส่งงานให้ลูกค้าตอนแรกเราเป็นคนทำงานในกรุงเทพนะฮะปั่นจักรยานไปทำงานหลังเลิกงานก็ปั่นจักรยานเล่นกินข้าวแค่นั้นเอง
0: คือเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มมาจากการที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนฝูงปั่นจักรยานด้วยกันนะครับแล้วก็หันมาทำเป็นแบบกึ่งธุรกิจอย่างนี้เนี่ยคือเราเริ่มมาจากยังไงล่ะพี่
11: เราเริ่มแรกเราตั้งร้านค้าออนไลน์เป็นร้านกังสนเราจะรับของบริจาคมาแล้วก็ขายแล้วเราก็จับของบริจาคเนี้ยเราจะปั่นไปรับเอามาขายมีลูกค้าซื้อแล้วก็ปั่นไปส่ง
10: ค่าบริการในการจัดส่งพัสดุ40บาทเรา40บาทตัวนี้เป็นการปั่นคือเราไม่ต้องไปเข้ากับไปรษณีย
11: ์แต่ถ้าจะให้ส่งอีเมลก็ได้เราก็จะจ่ายตรงนี้แต่ส่วนมากเขาก็จะให้เราไปปั่นที่ส่ง
0: แล้วก็หลังจากนั้นนี่พัฒนามาไงครับ
10: ครับเนี่ยแหละพัด

0: พัฒนาจากร้านค้าบุญไบมาเพื่อว่าเอาคนปั่นเนี่ยให้เป็นนักปั่นหลังจากนั้นอ่ะบุญไบโตขึ้นจากการที่รับของบริจาคเนี่ยเปลี่ยนเป็นซื้อของแล้วเพื่อจะกระจายสินค้าให้มากขึ้นนะฮะทีนี้นักปั่นที่มีเนี่ยก็มันว่าเราเป็นการฝึกแล้วฝึกการปั่นส่งของอันนี้อยากจะทำเป็นรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมตอนแรกเราคิดไว้อย่างนั้นนะฮะเอากำไรส่วนที่ปั่นจักรยานเนี่ยกำไรในการรับส่งเนี่ยไปซื้อจักรยานให้น้องนี่คือโครงการเริ่มแรกนะฮะของไบเซนเจอร์
1: เออมันเป็นธุรกิจแบบเพื่อสังคมนะคือรายได้ที่ต่างๆนี่ก็เอาไปพัฒนาสังคมหลายด้านแถมเราไม่ทำลายสังคมอีกด้วยครับไบเซนเจอร์ของเราเราไม่ใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะ
0: ใช
2: ่อยากจะให้มีจักรยานเยอะจักรยานคนใช้จักรยานเยอะจะเห็นพวกเราเป็นตัวอย่าง
0: เรา
2: ปั่นบนถนน
0: คือเราจะสร้างภาพให้เราให้คนอื่นเขาเห็นนี่ครับคือกรุงเทพเนี่ยก็ใช้จักรยานได้ทำไมคุณไม่ใช้ทำไมคุณต้องเสียเวลากับทรมานกับรถติดเสียเวลากับอยู่บนท้องถนนมันเปล่าประโยชน์ตัวเวลานั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ถูกต้องเลยครับถ้าเกิดว่าคนเห็นเราปั่นกันเยอะถูกไหมมาเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยเขาอาจจะหันมาใช้แบบจักรยานแบบเราก็ได้เพราะไม่มีต้นทุน
0: ไม่ต้นทุนนะต้นทุนต้องแค่จักรยานกับแรงงาน
1: พูดถึงเรื่องของงานเนี่ยมีแบบว่าได้รับอะไรแบบแปลกๆไหมออเดอร์แปลกๆให้ไปส่งอะไร
0: ก็มีส่งคนส่ง
1: คนนะครับจักรยาน
0: ส่งคนส่งเสื้อเงี้ยแต่เสื้อชูชีพนะไม่ใช่เสื้อธรรมดา
1: อ๋อช่วงน้ำท่วมใช่ไหม
0: น้ำท่วมด้วย
2: มีส่งชูชีพ
0: ดีเขาไม่ส่งเรือ
1: ส่งเท้าเรือเสื้อชูชีพแล้ววันนั้นเป็นไงต้องทำไง
0: ส่งชุดบูท
1: ส่งเสื้อชูชีพเนี่ย
0: สวมไปเลยเขียวปี๋ไปเลยเขียวส้ม
1: ก็คือต้องสวมไปเลยใช่ไหม
0: สวมไปเลยเพราะมันหลายตัว
1: มันหลายตัวแล้วนอกจากนั้นมีเห็นบอกมีอะไรนะ
2: มีหมอนข้าง
1: ส่วนหมอนข้างหมอนข้างนี
2: ่ไม่หนักแต่มันมีตี
0: มันยาว
1: มันยาวมันแบบเกะกะ
2: ใส่จักรยานจะปั่นยังไง
0: มันเหมือนกระบองใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละ
2: คือเอาเชือกมามัดสองฝั่งล้างปั่นก็เกะกะหน่อย
1: แล้วเรื่องเบาๆแปลกๆมีไหมเบาๆหน่อย
0: ก็ขึ้นเงินในลอตเตอรี่เนี่ยแหละ
1: ขึ้นเงินลอตเตอรี
0: ่ขึ้นเงิน
1: รางวัลนี้อะไรพี่
0: รางวัล2ตัว3ตัว
1: พอแหมถ้ารางวัลที่1เนี่ย
0: รางวัลที่1ก็เสร็จจน
1: คงไม่กลับมาแล้วและการทำงานของ Bicenter นะครับก็เริ่มต้นจากนะครับเป็น call center นะครับก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะครับโทรมาที่ฮอตไลน์ของเรานะครับซึ่งก็มีคู่สายกว่า
0: สองสาย
1: สองคู่สายครับ
0: สองคู่สาย
1: เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอีเมลโทรศัพท์นะครับ Facebook อะไรครับก็ส่งเข้ามาเสร็จปั๊บเราก็จะรับข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ไปตามนัดนะครับไปรับเอกสารแล้วก็ไปส่งตามสถานที่ต่างๆเลยอันนี้นี่ว่าแล้วงานหรือเปล่างานหรือเปล่าได้ปั๊บแล้วได้ปั๊บแล้วได้ปั๊บแล้ว
0: แน่นอน
2: โอเคจ้าสาธร12ไปคิวเฮาสาธรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผม
1: ที่ไหนพี่ที่ไหนพี่
2: จากสาธร12ไปคิวเฮา
1: อ๋อโอเคเออว่าแต่ว่า
2: ส่วนลุม
1: ค่าบริการของเรามันเท่าไหร่นะพี่ผมไม่เคยเก็บเลย
0: คิด50บาทเปิด50บาทคิดรับกิโลเมตรละ15บาท
1: อ๋อคือเปิดมิเตอร์เนี่ย50บาทแล้วก็กิโลเมตรละ
0: 15บาท
1: 15บาทนะครับ
0: จากที่นี่ไปคิวเฮาตรงส่วนลุมก็ประมาณกิโลเดียว
1: อ๋อ
0: ก
1: ็ครับก็คือเราเริ่มนับตั้งแต่รับเอกสารมา
0: ฮะ
1: ถูกไหมโอเคได้แล้วครับจะได้เก็บตังค์เขาถูกครับ
0: 65บาทครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการทำงานเป็นไงมาเลยเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสังเกตได้นะครับว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยก็ใช้รถประเภทไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกเกียร์เสือหมอบหรือว่ารถพับนะครับรถแม่บ้านก็ใช้ได้ครับเอาละงานวันนี้มีเวลากำหนดไหมว่าจะต้องส่งภายในเท่าไหร
0: ่ก็30นาที
1: 30นาทีเหรอครับโอเค30นาที
0: 1กิโลเมตร30นาที
1: โอ้โหสบายมากสบายอยู่แล้วนะครับเราฟิตซ้อมเต็มที่นะครับผมกะว่าจะไปแข่ง CMWC ให้ได้ต้องไปสุดยอด
0: โอ้แต่ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะลำบากเขาหมดอะโม
1: เอาถ้างั้นไปเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
3: และมีหนึ่งการแข่งขันจักรยานระดับโลกซึ่งเป็นที่เฝ้าคอยของเหล่านักปั่นส่งเอกสารทั่วโลกนั่นก็คือ CMWC หรือว่า Cycle Messenger World Championship จุดเริ่มต้นของงานนี้นะครับมีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีณกรุงเบอร์ลินในปีคริสตศักราช1993

นั้นนะครับก็ได้มีการจัดแข่งขัน CMWC นี้ที่เมืองใหญ่ๆทั่วโลกทุกๆปีครับเป็นการรวบรวมเอาสุดยอด Bicycle Messenger จากทั่วทุกมุมโลกมาพิชิตภารกิจต่างๆในเวลาที่กำหนดเพื่อค้นหาสุดยอด Bicycle Messenger ซึ่งในปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับ

0: ึงแล้วสวัสดีครับมารับเอกสารครับ
1: ค่ะไปส่งของที่ตึกคิวเฮาส์สาทรนะคะ
0: โอเคครับได้ครับคิวเฮาส์สาทรครับ
2: ไบเซนเจอร์เหรอคะพอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะก็เผอิญพวกเราขี่จักรยานกันอยู่แล้วก็อยากจะแนะนำอาชีพนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็ใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือถ้าไม่รีบแล้วก็ไกลมากก็จะใช้ไบเซนเจอร์ค่ะถ้ามองตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะคนก็หันมาขี่จักรยานเยอะขึ้นแล้วก็ในเมืองเนี่ยเราคิดว่าใกล้ๆอยากจะให้หลายๆออฟฟิศอะค่ะมาใช้ไบเซนเจอร์กันค่ะ

0: ายไปหมดแล้วครับเลนจักรยานกลายเป็นที่จอดรถหมดแล้วเราก็เลยต้องมาปั่นกันกลางถนนถึงแล้ว
1: ถึงแล้วครับใช้เวลา5นาทีแล้วปกติมาถึงแล้วนี่เราจะจอดจักรยานกันตรงไหนยังไงฮะ
2: จริงๆ
1: มีที่จอดได้มั้ย
2: จริงๆมันมีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าเราต้องการความรวดเร็วเราจอดคู่กับไอ้นี่เลย
1: อ๋อเราก็จอดคู่กับนี่ใช่มั้ยฮะต้นไม้บ้างเสาไฟฟ้าบ้างถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งเอกสารกันดีกว่าครับนี่ครับที่จอดของเราฮึบ

0: มันก็เป็นแหล่งกบดานนะครับว่างั้นเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการย่อยของเราเอง
1: คือพูดง่ายๆนะครับว่าร้านกาแฟทั่วกรุงเทพนะครับคือศูนย์บัญชาการของพวกเรานะฮะก็คือเราก็ไปสแตนบายตามแหล่งศูนย์ตามแหล่งพวกนี้นะฮะ
2: รับงานจากโซนไหนไปส่งถ้าโซนนั้นมีที่นั่งเราก็ไปนั่งเล่นถ้ามีงานใหม่เราก็ไปต่อแต่ละคนอาจจะอยู่คนละที่ถ้ามาแบบนี้อาจจะมาคนเดียวมานั่งเล่นอยู่คนเดียวบางคนอาจจะอยู่แถวสีลมแถวสาทรแถวสมุทรเพชรแล้วแต่ละคนก็นั่งข้างกระจาย
0: ถ้าอยู่แถวสวนสาธารณะก็สบายหน่อยก็ลมลื่นกว่าถ้าอยู่ใกล้ที่ไหนเราก็จะจ่ายงานให้เขาไปรับงานที่แหล่งนั้นเราทำงานเป็นค่อนข้างจะเป็นให้เป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กกระจายไปนะฮะคือวางมาร์คคนไว้ตามจุดเนี้ยให้มันทั่วทั่วหน่อยนะเพื่อให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยให้สั้นที่สุด
1: สำหรับกลยุทธ์นะครับที่ใช้นะครับก็คือกลยุทธ์ดาวกระจายนะครับแล้วก็คือกระจายตัวไปตามกรุงเทพมหานครที่ต่างๆครับ
3: คือเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับว่าถีบจักรยานออกกำลังกายหรือว่าแข่งจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่ทราบว่าคือลักษณะการแต่งตัวเห็นใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเหมือนกับออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยอะค่ะมากกว่าเป็น

0: จะได้เวลาจากมันแล้วจักรยานมันก็กลับกลายเป็นว่าไอ้เหมือนเราผูกพันกับมันนะฮะจนว่ามันอยากขี่จักรยานให้มันเป็นอาชีพได้หรือเปล่าในเมื่อเราขี่จักรยานมาจนรู้เส้นทางมาเยอะแยะแล้วกายภาพของเมืองใหญ่เนี่ยมันเหมาะสำหรับรถที่ไร้มลภาวะอยู่แล้วอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับการใช้จักรยานเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ใช่ว่าอุ้ยเมืองนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครับเมืองนี้ต้องใช้จักรยานไม่ใช่เมืองนี้ใช้มอเตอร์ไซค์แต่จักรยานจะดีที่สุดเพราะมันจะคล่องแคล่วว่องไวทำให้เมืองคุณน่าอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าปัญหามลพิษน้อยลงเสียงก็น้อยลงทุกอย่างมลภาวะทุกอย่างมันลดหายลงไปด้วยคำว่าการใช้จักรยาน
1: อาชีพนี้จริงจะต้องเป็นคนเสียสละเพราะต้องลงมาทำแล้วก็คืออย่างน้อยๆคือถ้าผมลงมาทำอย่างน้อยผมลดการใช้รถไปเลยแล้วถ้าคนทั่วไปที่เขาใช้รถแล้วก็ใช้จักรยานแทนรถก็จะหายเพิ่มไปอีกคันหนึ่งแล้วถ้าจำนวนปริมาณคนทำแบบนี้เยอะขึ้นรถในกรุงเทพหายติดอันนี้เรื่องจริงครับเพียงแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเอง
2: ก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีอะเพราะถ้าเกิดมันสามารถส่งของถึงต้องมามันก็ออปชันที่ดีอีกในแง่นึงสำหรับคนที่คืออย่างส่วนตัวเป็นคนพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็คือชอบแต่ว่าบางทีมันจะช้าไปนิดนึงถ้าเกิดเทียบกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ลูกค้าก็โทรมาบอกว่าขอให้มารับสินค้าเราก็ถามว่าสินค้าเป็นอะไรบอกเป็นกล่องหนักไม่เกิน3โลจริงๆการคิดราคาของเราถ้าจากนอกจากระยะทางแล้วเราก็จะมีน้ำหนักถ้าเกิน3โลเนี่ยเราคิดเพิ่มกิโลละ25บาทถ้าตรงนี้ถ้าเกินเราก็จะบอกแจ้งลูกค้าไปว่าน้ำหนักเกินนะเราขอคิดเพิ่มเรายกของบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้แหละว่าตัวนี้มันเกิน3โลทำให้เหนื่อยนิดนึงเพราะปั่นหนักแล้วไกลด้วยกลัวรถติดก็คือของที่อยู่ในกระเป๋านี่จะไปเกี่ยวรถชาวบ้านนอกนั้นก็ไม่มีหาอะไรก็ร่วม
3: เอาเอกสารมาส่งครับ
4: ขอบค
5: ุ
4: ณคร
5: ับ แรกๆก็รู้สึกแปลกค่ะว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยหรอแต่พอหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะเหมือนเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เหมือนมีนักปั่นที่แบบว่าอยู่ๆก็เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มาส่งของให้เราแทนที่จะเป็นบุรุษไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะ
6: ถ้าเกิดจัดการดีๆส่งเร็วราคาก็น่าสนใจครับ
7: คร
6: ับ
7: ผมแล้วพี่คิดว่ามันจะเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ไหม
6: โอ้ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าปั่นจักรยานอาจจะช้ากว่าบิดมอเตอร์ไซค์ครับ
3: แล้วต้องถามนิดนึงครับว่าโอ้โหเหนื่อยขนาดนี้นะครับแบบมีเกณฑ์ว่าจะไปรับพนักงานเพิ่มอะไรไหมครับ
0: ก็มีครับเราก็รับเรื่อยๆเพียงแต่ว่าต้องผ่านการทดสอบเล็กน้อย
3: อะไรอย่างนี้ต้องอาวุธอะไรมาเทียบหรืออะไรไหมฮะ
0: ไม่มีวุฒิอะครับก็ปั่นจักรยานเป็น
3: แค่นั้นเอง
0: ใช่ปั่นจักรยานเป็นบริหารเวลากับร่างกายให้เป็นก็สามารถทำงานเบอร์เซนเจอร์ได้
3: อ้าวแล้วแบบง่ายๆอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาผมเห็นก็วิ่งกันอยู่แค่นี้ไม่กี่สี่ห้าคนเนี่ยฮะ
0: มีครับก็คือมีหลายคนที่เคยมาวิ่งเหมือนกัน
3: แล้วปัญหามันคืออะไร
0: คือเขาอาจจะเรียกว่าอะไรเปลี่ยนอยู่เงี้ยไม่สามารถทำงานที่ผมส่งให้ไปทำได้ในช่วงเวลานั้น
3: อ๋อคือแบบบริหารเวลายังไม่ได้
0: ใช่ก็คือเวลาเขาไม่ได้หรือก็คืองานอาจจะโหลดไป
3: คือแรงไม่ถึง
0: แรงไม่ถึงใจถึงก็แรงไม่ถึงหรือใจไม่ถึงแรงถึงอะไรเงี้ย
3: อ๋อมีหน้านะครับก็คือต้องมาลองแหละนะหลายคน
0: คนที่ทำได้เหมือนกัน
3: ครับ
0: ทำได้ก็ยังให้ทำอยู่ก็ยังทำอยู่แต่ว่าเขาไม่หมายให้เห็นหรอกเพราะว่า
3: ตอนนี้ก็วิ่งกันอยู่
0: อาจจะวิ่งอาจจะ
3: วิ่งเอกสารกันอยู
0: ่ใช
3: ่อ๋อนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแบบลองดู

0: บอกว่าชอบมากเลยแบบมันแนวมากเลยอาชีพนี้มันแนวสุดๆนะครับต้องลองดูนะแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยว่าสามารถทำได้ไหมเหมาะกับงาน Messenger อย่างนี้ไหม Bicenter อย่างนี้ไหมนะครับต้องมาลองดูนะครับเอาวันนี้เนี่ยสนุกสนานมากพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาช่วยส่งเอกสารต่อนะครับวันนี้ลาก่อนครับเจ้านายสวัสดีครับทุกวันนี้นะครับก็มีคนที่หันมาปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ว่าสำหรับเจฟฟรีย์นะครับจักรยานเนี่ยไม่ได้ให้เพียงแค่สุขภาพที่ดีแล้วก็เรื่องของความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจักรยานยังสามารถให้รายได้ให้อาชีพเราอีกด้วยนะครับ
1: Bicycle Diary สวัสดีครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปสู้พวกมอเตอร์ไซค์ได้เหรอถ้าจักรยานเนี่ยความเร็วจะสู้เขาได้เหรอ
2: สบายอยู่แล้วเพราะว่าจักรยานความเร็วเฉลี่ยที่เราทำได้ในเมืองก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือจะไปสบาย
3: รัศมี10โลนี่จักรยานสบาย
2: 10โลแล้วครึ่งชั่วโมงเองถ้าถามว่ามอเตอร์ไซค์10โลคุณบอกไปถึงครึ่งชั่วโมงจริงเปล่ายังไม่แน่ใจด้วย
0: เขาเรียกว่าเราอ่ะอาจจะใช้เวลาพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะถ้าในรัศมี10โลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำ
2: ใช
4: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครน

0: ตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขวมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโขซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิลคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Man Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่น ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แม็กขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในวันนี้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์บางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Associate @ Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
2: ท่านอ่ะ
0: และเวลา 19:00 นครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNVพิริยะ Processing and Sale จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูป

ณบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและ Blueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขะลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชะวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพระจักรพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมเพราะจะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธการพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้

ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในฤกษ์ดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธ์ต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกะมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกะมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้1,000คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกะมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมารคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชา

อาก็กำจัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999คนเหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นก็จะครบ1,000หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48กิโล48กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่

รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีสองเป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมาลด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมาลได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่า
กรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมฮอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าฮอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนาม

ามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเหือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเหือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะห้อมห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่างเหือนม่างเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทั้งเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะฮอมสระอค่ะออโอ

ค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คือออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะหมุนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่า home ค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะได้เรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะแพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปค่ะม่างเหือนม่างเหือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยน่อนกค่ะน่อนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะอโอโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะ

0: โน้ตนุกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระอนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมวนตรงระดับบรรทัดค่ะเลี้ยวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยน่อนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอีค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่มิโทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท่อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะม้วนเลยนะคะปิดท้ายด้วยง้องั่วค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงั่วหรือวัวหางยาวค่ะง้องั่วค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคำว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
1: นางน้อยคอยหูว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
2: ่เออแม่นแล้วมีหยังคำแพง
1: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
2: เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
1: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนสั่นหวา
2: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่คอยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
1: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนคอยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
2: ่แม่แล้วคอยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
1: โอ้แนวนี้เฮือนเจ้าก็เลยน้ำ

0: ท่วมอีกเนาะ
1: ถ้าว่าน้ำมาหลายค่อยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
0: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพักกันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพักกันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
1: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
0: เส้นทางหลายเส้นก็ป้านดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
1: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงที่ดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งยายอยู่แคมป์ทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
0: ้ข่อยว่าจะมาอีต้นข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามากเฮือนและยกเฮือนใหม
1: ่เออค่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเฮือนแคมป์ทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมป์ทางคือกัน
0: แม่นล่ะ
1: ค่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมางเฮือนยกเฮือนน่ะผัวค่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
0: เอ้าเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
1: เออค่อยสิถามผัวค่อยให้เด้อ
0: โอ้ขับใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
1: เอ้าโชคดีลาก่อน
0: เจ้าโชคดี
2: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีโตนข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีโตนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนคอยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะมั่งเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยเสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะ

0: ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องม่างเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่าม่างเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะพอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
1: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับอาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลัก AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้เอ๊ะทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ละประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปลลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาพูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือ ความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
0: จ
1: าก
0: ภายนอก
1: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่สร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
0: ค
1: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
0: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
1: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ
0: ้
1: นอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
0: ์
1: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได
0: ้
1: นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
0: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
1: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
0: เข้าใจกันมากขึ้น
1: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
0: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมากดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
1: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
0: รวมถึงประชาชนด้วย
1: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
0: ับ
1: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
0: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอ
1: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
0: เขาทำได้ยังไง
1: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้กำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
0: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้
1: ใช่ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงน
0: ี่
1: ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกาย ร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
0: ครับ
1: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
0: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
1: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
0: มาด้วยนะ
1: ปัญหายาเสพติดคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมากเพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
0: รักษาความปลอดภัย
1: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
0: เลย
1: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
0: ์
1: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
0: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
1: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆ

0: นั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีก1เสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท่อนของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็ตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่

0: เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือ2ระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN บอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่า พอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: ครับควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพระปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพราะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันธนการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศนึงวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับ

0: ที่ดีมาก
1: ค่ะ
0: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมารัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
1: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
1: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
0: แล้วก็ในส่วนของสารเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือนมาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
1: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที่
0: ก็เราพยายามที่จะคือไหนๆเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงเพราะงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญ
1: เป็
0: นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทยอ
1: ันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
0: ครับ
1: นักธุรกิจภาคเอกชนบ้านคนชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮ
1: ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่นหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: เพราะแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนานด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทางออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้แล้วเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้คร
0: ับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ
1: ค
0: นมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอย
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปี ปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอ

0: มุขมนตรีเราก็ได้เจอชิฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชิฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชิฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเขาคือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาส ที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยเขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจนจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเน
1: ี
0: ่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเพราะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลโก้พาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทย เขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได
1: ้
0: มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: สามแห่ง
0: สามเมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: โขนเนี่ยจะเป็นโขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวโขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงไอ้การแสดงนี่จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะคะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีหลายๆอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อย่
1: าง
0: นี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอกี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอท่านทูตพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับ สาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทย
1: ค่ะ
0: อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสาธารณเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัตขยา
1: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัตขยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: ค่ะเนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคเอกชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
1: ก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชน

คะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: 60+1อาเซียน
1: นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม
2: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
0: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอ่ะเนซ่า
2: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
0: ประเทศฟิลิปปินส
2: ์ใช่แล้ว
3: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: อืมน่าเบื่อจังเลยปิดโทษทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบ
1: เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนๆดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนนี้เราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่

0: รปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะและในส่วนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
2: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
2: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
1: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
2: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
1: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศนึงที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
1: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
2: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: บันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
2: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
3: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
4: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
3: บีบี
4: โอ้โอ้โอ้โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุ่มหูนะ
3: โทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยเดี๋ยวนะคอมม่าตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
4: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
3: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
4: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรออืมดีเลยคอมม่าพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
3: ทำไม
4: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
3: ก็ได้ก็ได
0: ้ห้องโลก10+1อาเซียน
1: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
2: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
1: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์ แมกเจลเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแม่เจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
2: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้

0: สำเร็จด้วยล่ะ
1: อุ้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ให้บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษาเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
4: อาฮ่านี่มาเสียของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
5: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
4: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อาฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
6: กามุสตาคาก
7: ามุสตาคาม
6: abuti naman.
7: Mabuti naman.
6: Salamat.
7: Salamat.
6: Maraming salamat.
7: Maraming salamat.
6: Hanggang sa muli.
7: Hanggang sa muli.
6: Mahal kita.
7: Mahal kita.
4: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
8: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
4: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม ่ว้าจะลอยไป
4: อีกอันนึงแล้ว
9: ทริกกี
4: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำรายงานเหนื่อยไหมฮะ
1: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
9: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาขึ้นมาสิ
4: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบื้อเบ้พอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
9: ฮะนี่ไงอ่ะนั่นรายงานของเนซ่านะ
1: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
4: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
1: เฮ้ย
4: ยะโอ๊ย
9: คัมมี่ยาซ่อมเสร็จแล้วเหรอ
10: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
9: โอเคตะวันไปกันเถอะ
1: ครับ
9: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
10: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
1: แต่คอมมี่อ่ะก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
10: พอดีคอมมี่จัดสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
9: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี
10: ่แฮ ไม่มีปัญหา
1: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
9: อย่างนี้ยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
10: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
9: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่ะทริกกี้จะแย่งไปเก็บหมดอ่ะ
10: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
9: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
1: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
9: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
1: อ๋อครับ

0: สรรค์วันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: ทำอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: วัสดีค่ะพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวีบะกักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันอาแอเออีออโอเออูอือนะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเจจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดะแดเดดีดอโดเดดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกอกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคคาแคเคคีคอโคเคคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลลู ลือต่อมาเมอะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา NG และ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาเงเงงีงองูเงองูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีโยโยเยยูยือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟฟูฟือต่อมาตัวคิวนะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแควเกวีเกวต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเซซีซอโซเซอซูซือต่อมาเตะตาแตเตตีต่อโตเตอตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททีทอโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัวเวอะนะฮะตัว V ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโว

วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกัน อาอาเอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกะเจอะเมะเนะเงะเยอะเปะเตอะอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอักอักเอกอกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกันเอ็กเอ็กอีกต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมอึมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนะนะฮะพร้อมกันอานอันเอิน and in in on own earn oon อื่น ต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงะนะฮะพร้อมกัน อาง อัง เอิง แอง อง นะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะ อีกรอบ อง อง ต่อมา อง ภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือ องกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าองต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะ แองภาษาเวียดนามแปลว่าไหลแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับเอิบเอฟเอฟอีฟออบโอบเอิบอูบนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาดอัดเอิดแอดเอดอีดออด โอดเอิดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอิวอือนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอันได้นะฮะแยกคำก็ได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูอิวอือูอิวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวอนะฮะพร้อมกันอาวแอวนะครับคำว่าอาออาวแออแอวอากับแอวนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอาสองเสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมา เออแอลรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดูสอง e สุดท้ายนะครับพร้อมกัน i oy oy เอย uy เอย ต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกัน i เอย ส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียง สระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับอือเออเอือและ u o อัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกะเมะเนะเงะเปะเตอะอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวมกันออกเสียงรวมกันได้นะครับพร้อมกัน e a เกะเอียก e a เมะเอียม อีเอเนเอียนอีเอเงเอียงอีเอเปเอียบอีเอเตเอียดอีเอูเอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกัน

0: อันอือเอเกอเอื้อกอือเอเมอเอือมอือเอเนอเอือนอือเอเงอเอืองอือเอเปอเอื้อบอือเอเตอเอื้อดอือเออูเอียวอือเอออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกอออวกอูโอเมออวมอูโอเนออวนอูโอเงอวงอูโอเตออวดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอวกอวมอวนอวงอวดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับสองอันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีวายอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาออแอออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเอออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอืเอออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอืเอออูเอียวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักเหวียนหอยหงะนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาเหวียนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะอาบาหงะบานะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอะอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวียนตายอาอีอายเตอะอายตายหอยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหงะตายนะฮะต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวียนไม่ไม่หอยไม่ไม่หงาไหมไม่หนังไหมนะฮะต่อมาแองเอแองเลอแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลง แรงหุ่ยแรงแรงห่อยแรงแรงหงาแหลงแรงนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงหุ่ยแกงแกงห่อยแกงแกงหงาแกงแกงนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอืออีเอือยเตอะเอือยเตือยนะครับออกเสียงว่าเตือยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตือยซักเตือยเตือยหุ่ยเตือยเตือยห่อยเตือยเตือยหงาเตือยเตือยหนังเตือยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอเวียนเวียนต่อมาเอามานยุกซักมาใส่ด้วยนะครับเงวียนซักเงวียนเงวียนหุยนเงวียนเงวียนหอยเงวียนเงวียนหงาเงวียนนะครับสังเกตเงวียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมาเงวียนหนังเงวียนนะครับเสียงสั้นเงวียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: อีเอ้ยฮอมนายเจยแดบกว่าอี
2: เวิงเจยแดบเดยจิงี้ล่ะจีแสดีสาวเจยกงเวียนเกินเดย
1: จอแอมดีเหวยอ่ะ
2: เลือกแอมอ่ะจิฝ่ายดีเลยโดจองแซเจือกแ
1: หนเวิงก่อดีลวนคงอ่ะ
2: เวิงดีดี
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้คงอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
0: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิบูโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
3: คือทั่วประเทศ
0: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือส.ส.เหมือนบ้านเรานะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมี3ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิการจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไป
4: ดำเนินการต่าง

0: ทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
1: ค่ะ
0: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่
1: าน
0: ะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะไห่ฟองหรือว่าไห่ฟองนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เมืองเกินเทอร์นะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศเวียดนาม
1: คือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
0: รู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
1: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
1: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ขึ้นใช
0: ่แต่พอรวมประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
1: คือรวมประเทศแล้วใช่
0: ใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
1: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโ
1: อ อันยองฮาเซโ
0: อ어떻게지냈어요
1: 잘지냈어요뚜씨도잘지냈어요
0: 네잘지냈어요
1: 네
0: ถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตูนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปด
0: แปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: 6
0: 6 7
1: 8
0: 8
1: 9
0: 9
1: 10
0: 10
1: ต่อไป11
0: อ๋อ11ก็คือ11
1: เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 10 plus 1แล้วก็11 12นับตั้งแต่1ถึง10ได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็น10 in 10 2 10 3 10 4ไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลยคร
1: ับ เหมือนกันเลยค่ะ20แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: e plus 10ก็20 3 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300

0: 100, 500, 만간. 그래서 등 1,000 그 1,000.
1: 1,000.
0: 1,000.
1: 1,000. 1,000 이 그 1,000.
0: 자이가. 그리고 송판 그와 2,000, 삼판 그와 3,000. 그리고 바이 등 10,000 그와 10,000.
1: 어, 10,000 그 10,000 นะ ครับ.
0: 10,000.
1: ไม่ใช่ 10,000 นะ ครับ. เป็น 10,000 นะ ครับ.
0: 10,000 ค่ะ.
1: 10,000 นะ ครับ.
0: 10,000. แล้วก็ต่อไป20,000 그와 20,000. 3,000 그와 30,000. 다 루와 땅때는등10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับได้ง่ายต่อไปค่ะ
1: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
0: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1แสนคือว่า10หมื่น
1: 10หมื่น
0: หมื่นคือว่า10,000ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็10หมื่นคือว่า
1: 10หมื่น
0: ใช่
1: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
0: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็123 45 67
1: สมมติเรียงตามนี้นะ
0: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
1: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
0: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่าหยอง
1: แต่ว่าตรงที่นิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตรงที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
1: คง
0: ใช่ค่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คงอิลคง
1: คงอิลคง
0: หนึ่งสองสามก็อิลีสามสี่ห้าหกเจ็ดสามโอ้หกเจ็ดหมายเลขโทรศัพท์ก็คงอิลคงอิลีสามมีขีดด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เรียกเออ
1: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายเลขโตไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010123456 7
1: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
0: วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับเยี่ยมเลยครับ
0: 이거얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
1: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
0: 이거얼마예요คือว่า이거นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
1: โอ้
0: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือเท่าไหร่คะ이거얼마예요
1: ถามได้เลย
0: นี่อันนี้แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นจะ얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นจะก
1: ็
0: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เท่าไรคะ얼마예요
1: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกจะก็คือก็ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็มานวนเอเยมานวนคือว่า10,000วอนหนึ่งหมื่นวอนมานวนเอเยเมื่อกี้얼마예요คือว่าติดเยโยกับมานวนเอเยติดเอเยใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
0: ใช่ค่ะถ้า1แสนวอนก็10มานวนเอโย
1: 10มานวนเอโย
0: 1,000วอนคือ1,000วอนเอโย
1: 1,000วอนเอโย
0: ค่ะถ้า2,000วอน2,000วอนเอโย
1: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
0: 15,000วอนก็15,000วอนเอเย
1: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
0: 너무비싸요
1: 너무비싸요
0: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
1: ได้ไหมครับ
0: ค่ะ좀 깎아주세요좀 깎아주세요
1: 좀 깎아주세요
0: 좀คือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ้อนวอน
0: ใช่ไ
1: หมให้หน้าสงสาร
0: 좀 깎아주세요ยิ้มด้วยดีค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชม

ครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다. 전화번호가 뭐예요?
0: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 10000 10000
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1
0: อืม
1: 둘
0: 셋
1: 넷
0: 네
1: 다섯
0: 다섯
1: 여섯
0: 여섯
1: 일곱
0: 일곱
1: 여덟
0: 여덟
1: 아홉
0: 아홉
1: 열
0: 열
1: 10 더빨고 11 고 11 12 뭔간 가 13 다 납다에 땅때 1 등 10 고 납 더빨다에 매약 레오ก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกัน5 6 7 8 9 10แล้วหลังจากนั้นก็11ก็11 12 13 14ก็ถ้ามีลักษณะนาม11 12 13 14แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19 20 20ก็20ค่ะแล้ว10 20 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่า10 20ก็20 30ก็3040ก็40ถึง100ก
0: ็
1: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
0: ครับ
1: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะอ๋อ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัม
0: ครับ
1: ด้านหลังคน

0: 그 락산하남 능콘 그와 한 명. 그리고 콘 성콘 사람 두 명.
1: 2명.
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนก็เล็กแล้วก็ลักษณะน้ำมันกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: กาแฟหนึ่งแก้วคอฟฟี่หันชันกาแฟคือว่าคอฟฟี่
1: ครับ
0: หนึ่งแก้วหนึ่งคือว่าหันใช้กับลักษณะน้ำว่าชันแก้วคือว่าชันคอฟฟี่หันชันคอฟฟี่ทู

0: 마리개세마리
1: แปลว่ามารีนี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได้
0: ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมว고양이한마리고양이두마리ได้เลยค่ะใช้กับสัตว์ได้เลยค่ะ
1: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคลเลรองเท้าหนึ่งคู
1: ่
0: ชิมบัลฮันเคลเลสองคู่ชิมบัลทูเคลเลอันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
1: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้วค่ะ
1: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแคฮันเก้ทูเก้อย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คซังฮันแกะโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก็เช็คซังฮันแกะเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอจ้าฮันแกะใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลซากัวฮันแกะแอปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันแกะ
1: ตรงนี้
0: ซากัวทูแกะแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
1: นี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้บุญหนึ่งท่าน
1: ฮ
0: ัมบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะฮ
1: ั
0: มบุญทูบุญเซบุญใช้กับคนคือฮันเมียงเป็นธรรมดาฮันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายหลายคนเหมือนกันค่ะยอโรเมียง
1: ยอโรเมียง
0: หลายหลายอย่างเช่นหลายหลายคนยอโรเมียงหลายหลายที่ยอโรกดได้เลยค่ะ
1: หมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้
0: ยอโรมารีได้เลยค่ะแต่หลายๆอันยอโรแ
1: ค
0: ่ได้หมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็เพิ่มยอโรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะ어서오세요뭐찾으세요사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี
0: ้ฉันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไป어서오세요คือว่าชอนเข้ามาค่ะ
1: 어서오세요เหมือนยินดีต้อนรับค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ어서오세요เป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่า뭐찾으세요뭐찾으세요뭐แปลว่าอะไร찾으세요ก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับ뭐찾으세요อยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็사과있어요사과있어요있어คือเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะ사과있어요แล้วก็ขอแอปเปิ้ลสองลูก사과두개주세요사과그애플두개그송룩두개주세요그고그러니까고애플송룩사과두개주세요주세요그고고는자이다이티은뭔가나가고남노이가물좀주세요그리고카페커피주세요고는돈주세요자이다이당나노이가그리고여기있습니다니카여기여기그티니있습니다그미유니그러니까여기있습니다스타이감사합니다또오세요감사합니다그고쿤카그리고또오세요또그와이크랑능오세요고막고กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
3: 찾으세요.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโ
1: ยอันยองฮาเซโ
0: ยอ๋อทัดเคชินาโซโย
1: ชัยชินาโซโยตุ้นชิโตชัยชินาโซโ
0: ยเน่ชัยชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุ้นล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะอิล
0: อิล
1: ยี
0: ่ยี
1: ่สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: แ
0: ปดแปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลย
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: e plus 10ก็20 3 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100คือว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000 1,000 1,000นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ฉิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอรูชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านเหรอครับอาจารย์
1: ก็มีอีกค่ะแล้ว1เซนต์คือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็00เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมุติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: ค่ะคงหรือว่ายองก็ได้ก็0เรียก2อย่างคงหรือว่ายอง
0: แต่ว่าตรงที่นิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตรงที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่าย
0: อง
1: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง010
0: คง010
1: 1 2 3ก็1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7หมายเลขโทรศัพท์ก็010 123มีขีดด้วยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับแล้วก็เรียก
0: อ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือ oh. คิดเรียกแอร์ด้วยค่ะ010-123-4567
0: จะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요ชมกักกาจูเซียนี่สี่ประโยคก่อนค่ะ
0: สี่ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: อีโก้ออลมาเอโอคือว่าอีโก้นี่ค่ะอันนี้ออลมาเอโอเท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีโก้ออลมาเอโอ
0: ถามได้เลย
1: นี่อันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นชอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นชอก
0: ็
1: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกชอก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000 won10,000 won만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
1: ใช่ค่ะถ้า10,000 won ก็10,000 won เยียโ
0: อ10,000 won เยียโย
1: 1,000 won คือ1,000 won เยียโย
0: 1,000 won เยียโย
1: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won เยียโ
0: ยผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 won ก็15,000 won เยียโ
0: ยสมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลด
0: หน่อยได้ไหมครับ
1: ค่ะชมกักกาจูเซโยชมกักกาจูเซโย
0: ชมกักกาจูเซโย
1: ชมคือว่านิ่งหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
0: อ้อนวอน
1: ใช่
0: ให้หน้าสงสาร
1: ชมกักกาจูเซโยยิ้มด้วยดีค่ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다. 전화번호가 뭐예요?
2: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
2: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
2: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
2: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
2: 네.
3: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 10,000,000
4: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอสอดอิลกบยอดเดลอาฮบยอด
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ทเ
1: นท
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอดเดล
0: ยอดเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5ยอลทูลเหมือนกันค่ะยอลเซถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อันได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนททาซอดยอซอดอิลกบยอดเดลอาฮบยอล
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลกบยอดเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็10ก็열하나열둘열셋열넷고ถ้ามีลักษณะนาม열한열두열세열네แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19 20 20ก็20ค่ะแล้ว10 20 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่า열20ก็20 30ก็3040ก็40ถึง100ก
0: ็
1: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
0: ครับ
1: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัมด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนซารัมดูเหมียง
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามว่าชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่า물แล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือ병น้ำ1ขวดมูล1병ถ้า2ขวด2병3ขวด4병

0: ถ้ามาหนึ่งตัวตัวเกาหลีก็มาริก็มาหนึ่งตัวแกหันมาริแกทูมาริแกเซมาริ
1: แปลว่ามารินี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
0: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยางิหันมาริโคยางิทูมาริได้เลยค่ะใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สัตว์ได้เลยค่ะ
1: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่เรียกว่าเคียวเล่รองเท้าหนึ่งคู
1: ่
0: ชิมบัลหันเคียวเล
1: ่
0: สองคู่ชิมบัลทูเคียวเล่อันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
1: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้วค่ะ
1: แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แค่ค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแค่หันเก้ทุเก้อย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คสั่งหันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก
1: ็
0: เช็คสั่งหันแกเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอจ้าหันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลสากว่าหันแกแอปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันหันแก
1: ตรงนี้จ
0: ะสากว่าทูแกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
1: นี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้บุญหนึ่งท่านทำบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะทำบุญทูบุญเสบุญใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายๆคนเหมือนกันค่ะโยโรเมียง
1: โยโร
0: ก็หลายๆอย่างเช่นหลายๆคนยอรอเมียงหลายๆที่ยอรอกดได้เลยค่ะ
1: หมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้
0: ยอรอมารีได้เลยค
1: ่
0: ะหลายๆอันยอรอแ
1: ค
0: ่ได้หมดเลยค่ะ
1: ก็เพิ่มยอรอเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะออโซเซโยโบชาจูเซโย사과있어요사과두개주세요여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี้
0: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซ
1: ื
0: ้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าชอนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
1: เหมือนยินดีต้อนรับค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโบชาจูเซโยโบชาจูเซโยโบแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโบชาจูเซโยอยากจะซื้อแอปเปิลก็มีแอปเปิลไหมคะอย่างนี้ก็ซากว่าอิสโยสากว่าอิสโยอิสโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิลมีไหมคะสากว่าอิสโยแล้วก็ขอแอปเปิลส่งลูกสากว่าทูเก้ชูเซโยสากว่าคือแอปเปิลทูเก้ก็ส่งลูกทูเก้ชูเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกสากว่าทูเก้ชูเซโยชูเซโยก็ขอขอนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมชูเซโยแล้วขอกาแฟคัพพี่ชูเซโยขอเงินทุนชูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있습니다여기ก็ที่นี
1: ่
0: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다ท้าย감사합니다또오세요감사합니다그ขอบคุณค่ะแล้วต้องโอเซโยต้องคือว่าอีกครั้งหนึ่งโอเซโยก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง try out ครับ
3: I'm gonna go to the bathroom.
2: 찾으세요.
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요?
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요.
0: 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 사람 한 명. 사람 한 명. 커피 한 잔. 커피 한 잔. 물 한 병, 물 한 병, 개 한 마리, 개 한 마리, 신발 한 켤레, 신발 한 켤레, 사람 여러 명, 사람 여러 명, 한, 한, 두, 두, 세, 세, 네, 네, 다섯, 다섯, 여섯, 여섯, 일곱, 일곱, 여덟, 여덟, 아홉, 아홉, 열, 열, 스물, 스물, 서른, 서른, 마흔, 마흔, 쉰, 쉰, 예순, 예순, 일흔, 일흔, 여든, 여든, 아흔, 아흔, 백, 백,

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮิโรมาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

างเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะโทสต์มันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มองถนนวันนี้อากาศเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งยิงนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe. Chinese food, right? What is name?
2: มาลาต
0: ันมาลาตันโอเคลองดู I will try Hi okay $5.50 โอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจอมตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่พักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชินกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมันข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: โรยเลยครับไม่ใช่คิดตื่นมากแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานี่ครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask ThisFamous right here in Singapore.
3: Sorry?
0: It is famous. I read.
2: Yeah.
0: Newspaper. This is a very famous.
2: Yes.
0: Yeah. Really?
2: Yeah.
0: You do you like here?
2: Of course.
0: Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this?
2: Yeah.
0: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงเขาบอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะครับแต่พ่อวายขึ้นก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอร์จ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีขึ้นเดิมธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีบาเบิลบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับ

โอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมโอเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลตีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลซูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะฮะแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนาน
1: ไม่ถึง
0: ไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
2: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะหนึ่งชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
0: ผู้ใหญ่เฮ้ยซื้อขนาดนี้
2: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
0: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มอุ่นแล้วมากโอ้แล้วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอดแบบน
2: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮชิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค่ะ
0: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
2: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
0: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคืนดาวครับร้านกองคืนดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้เห็นหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่า

0: ประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้รังหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดคนชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยก้าง
1: ตะบูนี
0: น่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันอ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้งอนคำงอนคำเยอะมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดาเยอะมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆอ่ะนะเข้าไปฮะอร่อยอร่อยไหมครับ
2: งองคำ
0: งองคำงองคำงองคำอร่อยอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงอ่ะกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
3: อ
0: ายใช่ไหม
3: ก็ไม่ได้ยุ่งตรง
0: นี้ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้กินเยอะมากเราไปนั่นดีกว่า
4: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ 30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่แพงนะ3ดีกว่า

0: ครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดู
0: หอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือป่าปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

ただきます。おろいまーん、あんないでこの三角だな。วิธีการกินของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับกินแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างข้างมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้คงขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วมีแบบนี้แล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะ

0: นี่คือตั้งใจหวังมันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกมกลัดนี่แหละเวียดนามซินเจ้า
1: ร้านอาหารแนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วหายทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะมีอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกลมน้องกลม
2: yes.
0: อ๋อ yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่หรอออกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล้วก
0: ็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกินWhat is it? Soup? Soup jo?
2: Soup jo?
0: Soup jo? Soup jo? Soup jo? Wow! Wow! Aroy! Ngon nam! Ngon nam! Hey, wait, don't hide, wait, come on! Photo na ham! Like this?มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอจริงๆดูน้องไก่ไก่ไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good super ครับ
1: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: หอยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะตอนนี้เลยสวัสดีครับโอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับแบบนี้ครับมีน้ำแกงมีชาชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไปexcuse me ขอเลย
3: ขอไปเอาเลย
0: พูดเลยโอเคขอบคุณครับส Xin chào.

0: ไม่ใช่สิจับกระเมือกระเมือโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็ไวเดอร์มาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดนี่สุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับแต่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้ดำเห็นแล้วสามสิบบาท
1: นะครับ
0: โอ้คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเล่นน้ำ
2: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะอ๋อก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.แต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะ
0: ช่อง
1: เนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชุชุถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเน
1: า
0: ะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: ประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อย
1: ๆ
0: ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่ปุ้ย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โอ้
1: ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเอ่ย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์กันสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซีแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the Swazi อะนะคะ
0: ใช่ใช่สวาซีแลนด์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่า e ตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่า at ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: at Swazini
1: ก็เหมือน
0: at Swaziland
1: ใช่ place of the Swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
1: ภาษาดั้งเดิมของ Swaziland นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซีแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็
0: ใช่ใช่
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้เคยยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่าฝาก
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะ
0: ใครก็ไม่รู้
1: ใครเนาะคนนึงก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่มาดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แ
1: ล้วราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ
1: ไป
0: เข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาร์ทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมการเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาร์ทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG นี่นะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: ซูดานเป็น
1: ทางฝ่ายซูดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวง
0: ใช่ใช่ก็
1: ในฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัด

0: ก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
1: รออาทิตย์หน้าแล้วกัน
0: ค่ะโอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการอ๋อพี่
1: ชอน
0: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยน่าคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดาในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภูเขาเนินเขาสวยงามมากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่
0: า
1: ภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะคือรวันดา
0: อืมใช่แล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสอะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะ
0: น้อย
1: ค่ะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อกรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อน
1: ไห
0: มแล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
1: ดีกว่าเขาจะมาเกริ่น
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะใน
1: รอนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกฤตเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กฤตจักกฤตนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกรีก
4: รวันดานั่นเอง
3: รวันดานั่นเองอ
4: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามา
4: ครับ
3: ทีนี้เนี่ยจะให้กรีกเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธ
3: ุ์
4: เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่า

0: เป็นเมืองที่มีความทันสมัย
1: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
0: ครับผม
1: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
0: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
1: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
1: ครับ
0: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
1: เนี่ยครับ
0: แล้วก็ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลคซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
1: จีโนไซด์นั่นเอง
0: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับ
1: ครับ
0: มีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
0: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
0: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อครับ
0: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี่
0: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
0: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบอร์ไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช100นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพนะครับเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวตะวันตก พวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะ
1: ครับ
0: อันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนราวันด้าเหมือนกัน
0: เป็นคนราวันด้าเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่นะครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะท้ายนี่ชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศนะฮะ
1: บางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: ยู
1: กันดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขณะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: รัฐชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลเนี่ยครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่ง นั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาขนาดนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทุตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิด แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้านานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอก

0: เทียนนะครับแล้วก็นํากองกําลังเนี้ยกลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกําลังนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร้อยวันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
1: ์
0: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกัน
1: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
0: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
1: ่
0: สัดส่วนของประชากรเรียกว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
1: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
0: และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563
1: ค
0: อยประมาณ2ปีนะครับ
1: ครับผม
0: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับมากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
1: คร
0: ับ ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
1: ครั้งใหญ่เลย
0: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
1: กอริลลา
0: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกลเลย
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56ปี
1: 56ปี
0: ก็ถือว่าสูงไม่สูงที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็หงุดหงิดกันไปอาจารย์มีมีเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the cool ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆทั้งหลายเนี่ยล้มหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าล้มเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อ1ตัวนะ1ตัวของภาษาพม่าเนี่ยตะเถนะเอ็งจีตะเถนะฮะถ้าหาว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่มั้ยผ้าถุงหรือว่าสโลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเถนะตะเถเอ็งจีตะเถทำไมตะเถถ้าหาว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่า the ทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะถ้าอย่างนั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าเดบวยนะบะหมี่เดบวยข้าวสวยเดบวยนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือเดซีค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่าเดซีนะคะเดซีนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวดกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวดกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวดกงจะสูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบาหนาปานะแม้แต่สามัญเณรก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือแต่ยาวนะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อ สินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลยอ้าวเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยอ้าวเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลอ้าวแม่ค้าก็เลยถามเบาตอบว่า300จัดอ้าวต้องอย่าจะนะต้องอย่าจะตะคุต้องอย่าหรือว่าตะโดต้องอย่าเขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโดต้องอย่าอ้าว1ชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองอ้าวเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบบาโอนะลดหน่อยนะชอบบาโออ้าวแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดก็ไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้ยินบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จำนิดนึงละกันเนาะ

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ก็คือเบชูนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะคะเบกุ้ยหรือว่าเบชูนะคะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาเนียกุ้ยเนียกุ้ยเนียชูนะคะเนียชูเนียต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะเนียเสียงภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนี่ยนั่นเองนะคะเนี่ยกุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตะเตะตัวนะเตะเตะตัวเตะเตะตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือลาตงควาโซเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตงแปลว่าสามก็ลาตงควาโซนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีป่อยมีป่อยนะคะไฟแดงก็คือมีป่อยโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะเตะตัวตรงไปเนียกุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหินแบกุ้ยได้ไหมคะเตะเตะตัวเนียกุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหินเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะคะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตซีตัวเชนเดนะคะอยากไปตลาดสก็อตนะสก็อตซี

0: ว่าเชนเดย์สกอซีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเชนแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสกอซีตัวเชนเดย์เราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากไปโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเชนเดย์เห็นไหมคะตัวเชนเดย์อยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าเอาตัวนี้พวกเราอยากไปที่เจดีย์สวีเดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าสวีเดโกพยาตัวเชนเดย์ได้ไหมคะสวีเดโกพยาตัวเชนเดย์เอาตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะคะสนามบินลีเซ่ตัวเชนเดย์ลีเซ่ตัวเชนเดย์เราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
1: จะใช่หรอสิสกอตซีกูเบลูตั้วยามะเลย
2: สกอตซีโอเต่เดตั้วลันลีกว้าซงยาวหินเบเบชูเต่เดเซ่ชาวตั้วยาเบ่มาชีเด
1: เว่ล่ะหิน
2: ตอรอเว่บ่าเดบัสกาซีตั้วหินปูก้าวมาเด
1: เจซุติมาเดชิน
2: ยาบ่าเด

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสลงสีเขียวอ่อนๆเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้ร่อนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตะลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

ไบคาร์ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาร์ตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อลิสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาร์ทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาร์ด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคาร์นั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวียนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคาร์หรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: here you can see ongons. Those are Buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing, that's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออสซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กลบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Tворческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или...
2: Да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать. Бизнесом сложно называть. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации. И они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот...
2: Ну, я бы не сказала, что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет рост количества туристов остановился и на том же уровне держится. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางที่ธรรมชาติอัศจรรย์สู่เกาะโอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาวณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านริสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักไบคานมากกว่าเดิม

0: ทะเลสาบใบขาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียที่รัฐบาลเรียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line, with the Baikal Lake is a huge obstacle. So our Zara said, it doesn't matter. It's impossible to build here the railroad. It should be built.And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place and they started the construction and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad that finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And of course, it was called golden because it is so beautiful.You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
2: No, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил и...То есть набирал свой навык в ресторанах, непосредственно были у меня свои учителя, которые обучали меня всему, также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось, а на корабле я получаюсь уже 5 лет как по Байкалу.
0: ที่ปลายทางของเราบนเกาะโอคอนรถตู้อูอาสสัญชาติรัสเซียพาหนะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม้รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำ ในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
3: ้ we have guests from Uzbekistan. They work in here, so they like to play football and they always call me to organize some game between our school and with them. So they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football. So we play like friendly games. Mm-hmm. Sometimes they win, sometimes we win.
1: So you are a teacher at school?
3: I'm not a teacher. I'm doing like a charity foundation. So I have a charity foundation for more than 10 years. I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff. Mm-hmm. And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for a long time here. Mm-hmm. He's an artist, so my friend of mine, and we play football, even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai, it was a big experience.
0: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเสาไม้กว่า10ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับร้อยปีที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณที่เหล่าชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
1: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palaceof the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai. And they are not supposed to bother the mightiest god, even when they had to go by the place by horse, they would come down from the horseback and wrap the hooves of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
0: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Arnold Horn Island huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake.But then the revolution started, and all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here, but not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing, and they were either smoking the fish.A can in it, or salt in it in big barrels, or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Al Horn Island only like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลานาชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Dвухтысячно электричество бывало по утрам давали и вечерами давали на два часа. Утром дадут на два часа, если это
3: зимой. Это генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером, ну, тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильников использовали подвалы со льдом.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
2: Лёд в подвалы завозили в марте или в феврале или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор можно было сказать, что мы в это время телевизор, что потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня так сложилось, что многие фильмы я не видела.Да. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, потому что
3: кто? Я да, тоже пользуюсь
2: кто же, если не я, да, так не могу, чем не есть.
0: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลานาชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลานาอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลานามีอาชีพประจำและก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืน และจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
2: ้ Зимой стараемся кушать мясо, конечно. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные. Консервируем, но в небольших количествах. На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которая выращивается, ну, растет на альконе.
0: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังเอียร์คุสเพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้จะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหปึ๊บโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมางครับ
0: ลุงสมางนะฮะโอ้โหลุงสมางนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่มั้ย
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอะ
0: บอ
1: กว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเนี่ยคุณพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก็
0: 12วาวาหนึ่งนี่เมตรหนึ่ง
1: ไหม2 เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้ลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มบอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก็คง
0: ทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้โห
1: หอม
0: นะหวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แกง
2: มะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได้
2: ครับ
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลย
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: ตอนนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีพร้าวน้ำหอมมีพร้าวน้ำหวานแล้วมีพร้าวใหญ
0: ่แ
1: ล้วมีพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพสลายไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปมาดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมด้วยนี่จะลายคนไ
3: ปคุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2. มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ 3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้น ส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอสามสายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนี้ยกมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
4: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
0: ประ
4: มาณสมัย
0: ประมาณเท่าไหร่
4: 17
0: 30 40ตังค
4: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
4: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
4: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หั่นมะพร้าว
0: อ๋อ
4: ได้ปัง
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
4: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่าค่อยๆ
4: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
0: uh-huh.
4: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยๆรับจ้างงี้มาเรื่อย
4: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
0: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
4: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: นี้ก็อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่แหละก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำนะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าว1ลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: ใส่กันอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เน
0: ี่
2: ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงที่หนึ่งใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ4-5ลูกค่ะ
0: 4-5ลูกเลยโอ้โห
2: เน
0: ี่
2: ยค่ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: อ๋อแล้วก็แช่ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ไว้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมค่ะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้ว
3: ครับ
1: ทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะวันนี
3: ้
1: เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ํากันทุก
1: ไม่ซ้ํากันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: อนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
2: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อย่างนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
2: ้ใช่ครับ
0: ทางไหนเอ่ย
2: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเรา อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
3: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาน้ำตาลบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
3: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงเอาปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
2: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
3: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำน้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วรู้จักทั้งต้นเลยครับนุ่ม
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะผลสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี้
0: ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยว
0: โอ
1: ้ที่เติมศิลปะลงไปสีสันลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำอะไรได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได้เหลาเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่เหลาแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่นะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้างอาคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้เนื้อนิ่ม
0: ไม้เนื้อนิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้พื้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได
2: ้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช่ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มพี่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: เป็นฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดชั่วชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลก

ย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนะ

0: ขอถามก็แล้วกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกผู้ชมไปเพราะว่าผมก็ได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นเองครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโค่เนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโค่ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโค่กรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือ
1: ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอริกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค
0: ครับผม
1: ซอฟต์ไอศกรีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโค
0: ล
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศกรีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่เลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี
1: ่
0: แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักกราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองค์คุณานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองค์คุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองค์คุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจามานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธการพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลิกดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็ก

กุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธ์ต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกะมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกะมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกะกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกะมานพจะฆ่าคนได้ถึง 1,000 คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าอีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999คนเหลืออีก1คนเท่านั้นก็จะครบ 1,000 หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชาย

อาวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลิมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลิมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลิมานเห็นองคุลิมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48 กิโล48 กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7 ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทําตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คําว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่ของตนเองให้ดี2เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ไ
ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมานด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆ
ใช้ฤทธิ์เพื่อที่

จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าฮอมฮอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าฮอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเหือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเหือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปแล้วนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะ home ห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่างเหือนม่างเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะหองน้ำหองน้ำหมายถึงน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะ

ราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะหอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะหมุนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าโฮมค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะเราเรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบอแบ้ค่ะคุณผู้ชมบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่างเฮือนม่างเฮือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะหมุนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยน่อนกค่ะน่อนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระเอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาว

0: ไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะออโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงอง้วค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะนอนุกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระออนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนตรงระดับบรรทัดค่ะเลี้ยวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดด้วยน่อนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมค่ะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท้อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะหัวเลยนะคะปิดท้ายด้วยง้องัวค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงัวหรือวัวหางยาวค่ะง้องัวค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คําว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคําว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
1: นางน้อยข่อยฮู้ว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
2: ่เออแม่นแล้วมีหยังคําแพง
1: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
2: เงื่อนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเงื่อนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
1: เจ้าก็เลยมั่งเงื่อนสั่นหวา
2: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปลูกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่ข่อยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
1: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนข่อยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
2: ่แม่นแล้วข่อยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
1: โอ้แนวนี้เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
2: ถ้าว่าน้ำมาหลายข่อยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
1: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพากันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพากันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
2: ข่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
1: เส้นทางหลายเส้นก็ปั่นคูณสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
2: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งยายอยู่แคมป์ทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
1: ้ข่อยว่าจะมาอีต้นข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
2: ่เออข่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเฮือนแคมทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกัน
1: แม่นล่ะ
2: ข่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมั่งเฮือนยกเฮือนน่ะผัวข่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
1: เอ้าเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
2: เออข่อยสิถามผัวข่อยให้เด
1: ้อโอ้ขอบใจเด้อข่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
2: เอ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดี
0: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะข่อยว่าเจ้ามาอีโตนข่อยนี่ข่อยว่าเจ้ามาอีโตนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าข่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนค่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้าน

ยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะสร้างเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคน

0: ลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องม่างเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่าม่างเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะพอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
1: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงคร
1: ับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ละประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปลลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี่หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือ ของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
0: จากภายนอก
1: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
0: ค
1: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
0: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
1: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ
0: ้
1: นอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
0: ์
1: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
0: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
1: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให
0: ้เข้าใจกันมากขึ้น
1: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
0: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
1: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
0: รวมถึงประชาชนด้วย
1: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
0: ับ
1: ซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
0: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
1: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
0: เขาทำได้ยังไง
1: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
0: อาจจะเป็นอาชญากรได้นะครับ
1: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงน
0: ี่
1: ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชน พอดิโมคราซีแล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
0: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
1: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
0: มาด้วยนะ
1: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนและเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เรา

0: เนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้หนึ่งข้ามแดนสะดวกแต่สองก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับแม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: ผ่าน
0: เดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักเปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: อาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะ

0: ทําให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
1: ง่ายดี
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: ใช่คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับมีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ยUN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะคร
1: ับ
0: ในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษา
1: ครับ
0: แต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

0: เพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมากดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้อยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ัน ลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งพ่อปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันธนธิการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจะเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีหรือด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของสารเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีท่านรัฐมนตรี

0: เมียนมาเดินทางมาเยือนมาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านปรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
1: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที่
0: ก็เราพยายามที่จะคือไหนๆเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงเพราะงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
1: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เขาเข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: ถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่า

0: อย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
1: อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
0: ค่ะ
1: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะงั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
0: ้
1: ครับเพราะงั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
0: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
1: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
0: ก็เรียกว่าแห่กันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
1: ครับ
0: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นู่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
1: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
0: ก็ต้องไปเองเลยไหมคะเนี่ย
1: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
0: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
1: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชีฟมินิสเตอร
0: ์
1: ซึ่งชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
0: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
1: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกอัครทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาสที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย มันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
0: ับ ก็ถือเป็นมิตินึงที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านคงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
1: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคประชาชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าทีภาคค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆแล้วจัดการให้หมดเลย
0: แล้วอย่าง
1: น
0: ี้
1: เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
0: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
1: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอันนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
0: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
1: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
0: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
1: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
0: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเน
0: ี
1: ่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปค้ำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
0: ะ
1: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
0: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
1: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
0: ที่เมียนมาเนี่ย
1: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดอ่ะดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
0: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
1: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุน

0: ขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: สามแห่ง
0: สามเมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยล่ะ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: ขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะคะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีหลายๆอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
1: ค่ะ
0: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอกี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยนะอาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนักแล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหน

0: ไหมคะ
1: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
0: ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
1: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องการแพทย์

0: ก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ่ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐขยา
1: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐขยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับนึงแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอร
1: ์
0: มหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: ค่ะเนปิดอร์นี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: เมืองหลวงใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
1: ก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตนักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยความเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง

ทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DL TV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทั่วโลก10+1อาเซียนงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มงุ้มเอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
1: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอะเนซ่า
0: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
1: ประเทศฟิลิปปินส
0: ์ใช่แล้ว
2: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าน่าเบื่อจังเลยปิดโทษทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนเนี้ยเราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะและในสวนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์

0: มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
1: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
1: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
0: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
1: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
0: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายลูกเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศนึงที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยครับเนซ่า
0: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
1: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: บันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
1: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
2: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
3: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
2: บีบี
3: โอ้โอ้โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุ่มหูนะ
2: โทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
3: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
2: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
3: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรอดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
2: ทำไม
3: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
2: ก็ได้ก็ได
4: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
1: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์แมกเจนเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแม่เจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
1: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
1: อุ้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดคร องต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับ
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ใช้ข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
3: อาฮ่านี่มาเสียของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
2: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
3: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้อาฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
5: กามุสตากะ
6: กามุสตากะ
5: Mabuti naman.
6: Mabuti naman.
5: Salamat.
6: Salamat.
5: Maraming salamat.
6: Maraming salamat.
5: Hanggang sa muli.
6: Hanggang sa muli.
5: Mahal kita.
6: Mahal kita.
3: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
7: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
3: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม ่ว้าวจะลอยไปไหนอ่ะ
3: ได้มาอีกอันนึงแล้ว
0: ทริกกี
3: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำรายงานเหนื่อยไหมฮะ
1: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยอ่ะเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
0: ใช่ค่ะ เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปเอาคืนมาสิ
3: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบื้อเพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
0: ฮะนี่ไงอ่ะนักรายงานของเนซ่านะ
1: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
3: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
1: เฮ้ย
0: แล้วเหรอ
8: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
0: โอเคตะวันไปกันเถอะ
1: ครับ
0: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
8: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
1: แต่คอมมี่อ่ะก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
8: พอดีคอมมี่จัดสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
0: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
8: ไม่มีปัญหา
1: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
0: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
8: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวและก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่ะทริกกี้จะแย่งไปเก็บหมดอ่ะ
8: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
0: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
1: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
0: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
1: อ๋อค

0: ันวันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: cost? It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine, let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่

0: ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: หญิงจ่าวกุ๋ยวีบักกบาทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันอาแอเออีออโอเออูอือนะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับ

กะกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเจอจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคคาแคเคคีคอโคเคคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลลูลือต่อมาเมอะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนอะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา NG และ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาแงเงงีงองูเงงูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีโยโยเยยูยือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟอร์ฟูฟือต่อมาตัว Q นะฮะกไก่วแหวนควบกันกวาแกวเกวีเกวอร์ต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสระเสียงไม่สั่นซาแซA C ซอโซเซซูซือต่อมาเตตาแตเตตีตอโตเตตูตือต่อมา TH ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทา

แทเททอโทเธอทูและสุดท้ายนะครับตัวเวอร์นะฮะตัว V ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโวเวอร์วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเญเปเตอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอาร์กอักเอ็กแอ็กออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอนะครับพร้อมกันแอกเอกอิกต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมอะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมเอิมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอนอินออนโอนเอินอูนอื่นต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอางอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืออองกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าไหลแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับเอฟแอฟเอฟอีฟออฟโอฟเอฟอูฟนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาร์ตอัดเอิร์ดแอดเอดอีดออดโอดเอิร์ดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอิวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำกันได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอีวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวออนะฮะพร้อมกันอาวแอลนะครับคำว่าอาออาวแอออลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาเอออเอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันไออยโอยเอยอุยอืยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไอเอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียงสระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับ ü e เอื้อและ u o อัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวมกันออกเสียงรวมกันได้นะครับ

ร้อมกันอีเอเกอเอียกอีเอเมอเอียมอีเอเนอเอียนอีเอเงอเอียงอีเอเปอเอียบอีเอเตอเอียดอีเออูเอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเออเกอเอื้อกอือเออเมอเอื่อมอือเออเนอเอื่อนอือเออเงอเอื่องอือเออเปอเอื้อบอือเออเตอเอื้อดอือเอออูเอื่อวอือเอออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกอเอื้อกอูโอเมอเอื่อมอูโอเนอเอื่อนอูโอเงอเอื่องอูโอเตอเอื้อดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอ้วกอวมอ้วนอ้วงอ้วดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออะอีวายต่อมาออาอีวัยอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาอแอออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเอออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอือเอออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอือเอออูเอื่อวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักเหวียนหอยหงะหนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาเหวียนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะอาบาหงะบะนะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอะอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวียนตายอาอีอายเตอะอายตายหอยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายตาย

0: I ง่าตายนะฮะต่อมา R E I เตอะ I ตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่หุยนไม่ไม่หอยไม่ไม่ง่าไม่ไม่หนังไม่นะฮะต่อมาแองเงอแองเลอะแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงหุยนแรงแรงหอยแรงแรงง่าแหลงแรงหนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงหุยนแกงแกงหอยแกงแกงง่าแกงแกงหนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอืเออีเอือยเตอเอือยเตือยนะครับออกเสียงว่าเตือยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตือยซักเตือยเตือยหุยนเตือยเตือยหอยเตือยเตือยง่าเตือยเตือยหนังเตือยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอูเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอะอูเวียนงเวียนต่อมาเอาวรรณยุกต์ซักมาใส่ด้วยนะครับงเวียนซักงเวียนงเวียนหุยนงเวียนงเวียนหอยงเวียนงเวียนหงางเวียนนะครับสังเกตงเวียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมางเวียนหนังงเวียนนะครับเสียงสั้นงเวียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ยโฮมในเจยแดบกว่าอี
2: เบิ้งเจยแดบเดยจิหนีล่ะจิแสดีสาวเจยเออกงเวียนเกินเดย
1: จอแอมดีเหวยอ่ะ
2: เดือกแอมอ่ะจิฝ่ายดีเลยโดจองแซเจือกแ
1: หเบิ้งก่อดีล้วนคงอ่ะ
2: เบิ้งดีดี
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้คงอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
4: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮ
3: ะ
4: เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิโบโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
3: คือทั่วประเทศ
4: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊กโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือสสเหมือนบ้านเร
3: าน
4: ะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคน เสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะจะมี3ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่าง

0: อีก5นคร
1: ค่ะ
0: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่านะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะหายฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเธอนะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศเวียดนาม
1: คือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
0: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
1: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงๆก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
1: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ขึ้นใช
0: ่แต่พอรวมประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
1: คือรวมประเทศแล้วใช่
0: ไหมใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
1: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูกออันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: อ
1: ๋
0: อทัดเคชินาโซโย
1: ชัยชินาโซโยตุ้นชิโตชัยชินาโซโย
0: นี่ชัยชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุ้นล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ยุก
0: ยุก
1: ชิลชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปล
0: แปล
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: 육
0: 육
1: 칠
0: 칠
1: 팔
0: 팔
1: 구
0: 구
1: 십
0: 십
1: ต่อไป11
0: อ๋อ11ก็คือ11
1: เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 10 plus 1แล้วก็11 12นับตั้งแต่1ถึง10ได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็น10 in 10ยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
1: ๆได้ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: เสียงคล้ายคนไทยมากเลย
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100คือว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000
1: 1,000
0: 1,000 1,000นี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อหมื่นคือมันนะครับ
1: มัน
0: ไม่ใช่ฉิบช่อนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่าอีมันสามหมื่นกว่าสามมันถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอรูชิลพายกูชิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านเหรอครับอาจารย์
1: ก็มีอีกค่ะแล้ว1แสนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10หมื่น
1: ใช่
0: 10หมื่นรวมเป็น1แสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็123 4567
0: สมมุติเรียงตามนี้นะ
1: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
0: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
1: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่ายอง
0: แต่ว่าตัวที่นิยมกว่ากันนะครับ
1: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่าย
0: อง
1: ใช่ค่ะแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คงอิลคง
0: คงอิลคง
1: หนึ่งสองสามก็อิลลีสามสี่ห้าหกเจ็ดสามโอหกเจ็ดหมายเลขโทรศัพท์ก็คงอิลคงอิลลีสามมีคีด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เรียกเอ
0: อ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ เรียกหมายเลขตัวไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010123-4567
0: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช็อปเหรอครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
1: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
0: ครับเยี่ยมเลยครับ
1: 이거얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
0: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
1: 이거얼마예요คือว่า이거นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
0: โอ้
1: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็นี่คือเท่าไหร่คะ이거얼마예요
0: ถามได้เลย
1: นี่อันนี้แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นเจอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นเจ
0: อก
1: ็ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
0: ตามตำแหน่งเลย
1: เท่าไรคะ얼마예요
0: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีกนำหน้าได้ไหมครับ
1: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกเจอก็คือก็ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็만원이에요만원คือว่า10,000 won10,000 won만원이에요เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
0: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
1: คะถ้า10,000 won ก็100,000 won เยอะ
0: 100,000 won เยอะ
1: 1,000 won คือ1,000 won เยอะ
0: 1,000 won เยอะ
1: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won เยอะ
0: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
1: 15,000 won ก็15,000 won
0: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
1: 너무비싸요
0: 너무비싸요
1: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
0: ได้ไหมครับ
1: ค่ะ좀 깎아주세요좀 깎아주세요
0: 좀 깎아주세요
1: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
0: อ้อนวอน
1: ใช่
0: ให้น่าสงสาร
1: ชม깎아주세요ยิ้มด้วยดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다. 전화번호가 뭐예요?
2: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
2: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
2: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
2: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
2: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
2: 네.
3: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
4: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ต
1: เนต
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5ยอล둘เหมือนกันค่ะยอล3ถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อ่านได้สองแบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนตทาซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบยอล
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷고다미락사나남열한열두열세열넷여당때십하열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물그이십가그리고십이십삼십삼십십고자뿌리안빠이르이르이고미츠차퍼도이가그러니까십그와열이십그스물삼십고서른40ก็มาอึนถึง100ก็แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไหร่แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีนชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะและชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือ사람한명คนคือ사람ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่า한명แล้วคนสองคน사람두명
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้ว

0: 커피 한 잔, 카페 그와 커피, 능 깨우, 능 그와 한, 차이값 락산은함, 그와 잔, 깨우 그와 잔, 커피 한 잔, 커피 두 잔, 커피 세 잔, 남 능 쿠앗, 남 그와 물, 능 그 한, 그러니까 쿠앗, 그 병, 남 능 쿠앗, 물 한 병, 다 송 쿠앗, 두 병, 삼 쿠앗, 세 병, 다 마 능 뚜아, 뚜아, 까울리고 마리, 그 마 능 뚜아, 개 한 마리, 개 두 마리, 개 세 마리.
1: 매우 마르니 차이값 산, 양은 그다.
0: 차이가 다이가. 응천 매우 고양이 한 마리, 고양이 두 마리. 다이러이가. 차이값 산, 다이러이가.
1: 양은 롱타오방 레이가.
0: 롱타오 동미 쿠, 세메가. 니리아와 켤레. 롱타오 능 쿠. 신발 한 켤레. 송 쿠. 신발 두 켤레 아니 차이 둥타오 도와이나카
1: 마 아래가담티벤 쿠우먼간
0: 마이가 차포 타오 양데오가
1: 매워 무메샤이래
0: 무메다이래오카
1: 오래양방캄티만메이미락사나남 점퍼저종워벤뚜워벤렘 라우로미캄깡깡리액메이캅
0: 미카 다 라우 미사 락사나나루와 메이루 메이미고 차이 개가 무안 파사타이미 안 능안 송안 파사카울리고 미 개 한 개 두 개 양첸 또 낭스 책상 그 메이미 락사나남 자퍼나카 리아과 책상 한 개 또 낭스 능안 그 책상 한 개 까우이 안 능안 고 의자 한 개 차이다이가 그리고 플라마이 룩룩 이젠 애플 사과 한 개 애플 능안 룩룩 체면 같은 파사가 우리 안 망간 한 개 사과 두 개 때 함 차이값 콘 도에나가
1: 언니 빈콘 함
0: 함 러이카 함 차이값 콘 그 명
1: 명
0: 명 벤타마다 다 수팝고 차이 분 능 탄 한 분 두 분 송 탄 삼 탄 미 파사 타이고 미 체메카 한 분 두 분 세 분 차이값 콘 그 한 명 벤 탄마다 한 분 벤 감삽 수팝
1: แล้ว อย่าง เวลา ที่ เรา เห็น คน แบบ เดิน มา หลาย ๆ คน เลย เรา นับ จํานวน ไม่ ได้ อย่าง เงี้ย เรา จะ เรียก ว่า อะไร ครับ
0: เรา ว่า หลาย ๆ คน เหมือน กัน ค่ะ
1: 여러 명
0: 여러 명 หลาย ๆ อย่าง อย่าง เช่น หลาย ๆ คน 여러 명 หลาย ๆ ที่ 여러 곳 ได้เลยค่ะ
1: หมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้
0: ยอรอมารี ได้เลยค่ะ หลายๆอัน ยอรอแก ได้หมดเลยค่ะ
1: ก็เพิ่มยอรอเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเลยครับ กับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะ อ서오세요 뭐 찾으세요 사과 있어요 사과 두 개 주세요 여기 있습니다 감사합니다. 또 오세요. 만 혹 브라이어 그 자유로움간 가.
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ
0: บทเรียนนี้จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปออโซโอเซโยคือว่าเชิญเข้ามาค่ะออโซโอเซโยเหมือนยินดีต้อนรับค่ะใช่ค่ะออโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าบอชาจือเซโยบอชาจือเซโยบอแปลว่าอะไรชาจือเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันก็บอชาจือเซโยอยากจะซื้อแอปเปิลก็มีแอปเปิลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสเซโยซากวาอิสเซโยอิสเซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะก็มีแอปเปิลมีไหมคะซากวาอิสเซโยแล้วก็ขอแอปเปิลส่งลูก สากว่าทุเกจุเซโยสากว่าคือแอปเปิลทุเกคือส่งลูกทุเกจุเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกสากว่าทุเกจุเซโยจุเซโยก็ขอขอนั้นใช้ได้ที่เอิร์นเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมจุเซโยแล้วขอกาแฟคัพปี้จุเซโยขอเงินทุนจุเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기 여기가 티니 있습니다. 그 미유니. 그러니까 여기 있습니다. 다이 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 그 곱쿤카. 그리고 또 오세요. 또 그와 이크랑능 오세요. 그 막 그 กลับมาใหม่นะคะ ก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะเหมือนกัน
1: ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอน

0: แฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
3: Chajuseyo.
4: 사과 있어요?
3: 네, 있어요.
4: 어, 사과 두 개 주세요.
3: 네. 여기 있습니다.
4: 얼마예요?
3: 20바트예요.
4: 여기요.
3: 감사합니다. 또 오세요. 어서오세요. 뭐 찾으세요?
4: 사과 있어요?
3: 네, 있어요.
4: 어사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요
2: 어서오세요어서오세요어서오세요어서오세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요사과있어요사과있어요사과있어요사과있어요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요여기있습니다여기있습니다여기있습니다여기있습니다감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사합니다또오세요사람한명사람한명커피한잔커피한잔물한병물한병개한마리개한마리신발한켤레신발한켤레사람여러명사람여러명한한두두세세네네다섯다섯여섯여섯일곱일곱여덟여덟아홉아홉열열스물스물서른서른마흔마흔쉰쉰예순예순일흔일흔여든여든아흔아흔백백

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซีย

0: ีเกมนะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมัปปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมี2ตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะก็จะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของพินีซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: อ๋อวันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงเฮ้ยนั่นไม่ได้ที่นี่อ๋อไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่ง

0: นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลย วันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก
2: ็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับ
3: ตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับ SEA Games ขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงหมูหรือเปล่าได้เลยคุณพูดเลยไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟแคนดี้บิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาลืมราคาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายานนะครับเปิดแค่นี้เคปเสนายานโอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: คุณฮิโร่ไม่ใช่หรอแค่นั้นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 5-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
2: ท่านไหนเพราะว่าได้ยินว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
2: เริ่มแล้วเฮ้ย
1: sorry sorry
2: อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่เข้าไปดีกว่า
0: คุณฮิโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
2: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถ
1: ึ
0: งทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่ค่ะ
2: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะคะโอ้เวลานี้บุญใหญ่ตีเขาลำบากเนาะ
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
2: ยังมาเลยมาเพื่อตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะเพื่อแล้วก็พอเสียงบันเดเชียร์เสียงหอนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลย

0: 来，林东，过来，哇，林东，干连爽，
1: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาในซีเกมส์ครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
2: ฮ่าๆๆตรงนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศซีเกมส์อาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
3: โอเค
2: เข้าไปดูมั้ยสวัสดีHello. Do you have any competition today?
4: Yeah, we have soccer.
2: Soccer, football. Oh, yeah.
4: With Thailand.
2: Oh, yeah. I come from Thailand, Thai team. Okay, job di. Oh, sorry, kap. So sadai. So sadai. Okay. Let's play together today. Okay, see you later. Gamang. Ah, ไม่ใช่กันหร
4: อ
2: Oh, Kung. Oh, Kung. Okay, bye bye. Thank you.Bye bye Singapore. I'm going to see your football
5: oh, yes.
2: today.
5: Are you supporting us?
2: Yes. Okay.
5: Thank
2: see you later. Brunei, นะฮะผมเข้าไปประเทศบรูไนนะฮะสำหรับปากีเข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ Excuse me. เอ็มมาสิงคโปร์นะฮะง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยไปเลย Excuse me I come here cheer Singapore today Yeah what do you think football today Singapore Indonesia
5: It will be a good fight
2: yeah good fight okay ครับสิงคโปร์นะครับโอ้เข้ามาอาเซียน Thank you terima kasih สวัสดีครับสวัสดีครับครับคราวนี้คิดว่ายังไงครับซีเกมนะฮะ
6: คิดว่าเราต้องทำให้ได
2: ้ให้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อด้วยกันครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับอ๋อนี่มาเลเซียนะครับเฮ้ภาษามาเลเซียสมาปากีก็ไปดูนะฮะสมาปากีHow are you this time, the game?
7: Fine, thank you.
2: What kind of sports is popular in Malaysia?
7: Like football, for instance, we are doing okay at the moment. Yeah, we managed to beat Thailand 2-1.
2: Yeah. Diving.
7: Mm-hmm. Yeah. And volley.
2: So, good luck.
7: Thank you very much.
2: Thank you. Right. Oh, ปั๊บเดียวครับ ก้าวเดียวครับมาประเทศลาวนะครับลองเข้าไปดูสบายดีสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่ดีโอเคเยอะมากภาษาเมียนมาไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget hello how can I say in Malay
8: Bengalaba
2: สวัสดีครับ Bengalaba
8: yes
2: Bengalaba
8: yes
2: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
8: eight preparation everything for the 2030
2: okay
8: the next host country is in Myanmar
2: yeah right
8: so
2: two years later right
8: yes
2: okay
8: so we have a lot so we have come a lot of people
2: yeah
8: and then all is over 1,000 for the observer and also for organizing committee so this time we come a lot of people over 1,000
2: for research everything
8: yes okay. yes
2: how about the sports popular sports in Myanmar this time
8: last time
2: football or something
8: in Myanmar is spectacle
2: Sepatacro? Yeah. Oh, okay, okay.
8: Sepatacro is very good. I know that.
2: Yeah, yeah, yeah. I think Sepatacro. So. Yeah, Sepatacro is good. Yeah.
8: So only we are most important to prepare for the 2030.
2: Okay.
8: Yeah.
2: Maybe I will go there too.
8: Welcome.
2: Okay.
8: Welcome.
2: Good luck. Thank you very much.
8: Yeah. Thank you.
2: Yep. Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะเข้าไปดูนิดนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm coming from Thailand Can I come in a little bit with camera Please come okay okay Hello Hi How are you today
3: I'm fine How about you
2: Yeah I'm fine I'm come from Thailand
3: Can
2: I ask a little bit about the Philippine team
3: Yes
2: Yeah
9: Oh Maybe you can go back later
2: What's this?
9: Yes.
2: Oh, Philip. Oh, thank you.
9: Yeah.
2: Thank you very much. Oh, ใจดีจังเลย ใจดีจังเลย I just want to know, like, what kind of sports popular in Philippines now?
9: Basketball is the.
2: Boxing. Oh, PBA.
9: Yeah.
3: Yeah.
2: Philippine Basketball Association. Yeah. I went Philippines last week.
9: Strong in basketball here. South
2: okay.
9: No
2: okay.
9: No one will can beat Philippines.
2: okay. Yeah, it's the best.
9: Yeah, even Thailand.
2: Okay.
9: Just joking.
2: No, no, it's okay. It's okay.
3: No, so boxing.
2: Basketball.
3: Yes. Boxing.
2: Boxing. Oh. Pacquiao is hero in Thailand too. Mm. He love.
3: Yeah.
9: you love Pacquiao?
2: Yeah, of course. Pacquiao. This time also very strong. Philippine.
9: Yes. Boxing, yeah.
2: Yeah, boxing, right?
3: Yes.
2: Okay, okay.
8: What else?
2: What else? What about football?
9: Maybe taekwondo, billiards.
2: Oh, billiards. I saw many places there.
3: Wushu.
2: What?
8: Girls.
2: Girls?
8: Yeah. They're
2: women.
8: Very good. Women.
2: Oh. You're very good. Beautiful.
8: You are that.
2: You are showing Thailand TV now.
3: Yeah.
2: Philippine woman, representative oh, Philippine woman. okay, thank you very much.
3: Okay.
2: Good luck. Thank you for being
10: here.
2: Xin chào. Sawadee krap.
10: Sawadee krap.
2: How are you?
10: Come from Thailand.
2: I'm from Thailand.
10: Yeah.
2: I went to Vietnam many times.
3: Oh,
2: yeah. I like for 24. Yeah. for noodle. Yeah, yeah, yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam? Popular
8: Football.
2: Sport.
8: Football?
2: Yeah. Oh. How about today? You have any game in Vietnam team?
8: Today?
2: We are
8: not.
2: You speak Thai? Sawadee krap.
8: Sawadee krap.
2: Only Sawadee krap. Me too. Xin chào only. anyway, thank you.
8: Thank you. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนคะเนี่ย
11: ผมอยู่ตรงนี้
2: นะสวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องขออนุญาตนะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่ใส่คนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
12: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
2: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่ายังไงก็มีภาพในหลวงนะฮะ
12: ในหลวง
2: ครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
12: ทานได้คร
2: ับ ทานได้เหรอฮะไม่คิดถึงส้มตำอะไร
12: แต่ว่าแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
2: อ๋อล่ะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
12: ถ้าเกลือไทยก็เค็มน้อย
2: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
13: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
2: ู้สึกว่าม
13: ันไม่ชินกับเรามา
2: ไม่ชินใช่ไหมฮะบนเดียวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
2: เนี่ยตรงนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็ผมน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีมโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่4 5กันที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมือ อาเซียนเกมนะฮะซีเกมส์เดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse me speak English okay
14: yeah.
2: we come from Thailand what do you play
14: soccer
2: football. Football. Oh, okay so I,

0: Sorry, I've never been there.
1: Yeah.
0: The football is popular in your country.
2: Yeah.
0: Already.
1: Yeah.
0: Another sports, what is popular things in your country?
2: Football.
0: Football. Go to Magrena. You're very tall. Football. Dresden. Boxing.
1: Boxing. Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
2: Football, boxing. Marathon.
0: Marathon.
1: Karate.
0: Karate.
1: Yeah.
0: Oh yeah, I play karate. So okay, how about Thailand?
2: And good country.
0: Good country. Thank you.
1: Ombak,
0: Ombak,
1: yeah.
0: Ombak, you know Ombak.
1: Yeah.
0: Tonija. Muay Thai. Okay. Anyway, good luck. Good luck.
2: Thank you.
0: Thank you. Thank you. Bye bye.
3: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
4: อินโดชื่อนะชื่อ2คะแนนเลยตกใจโอ้เห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
3: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
4: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
5: ไทยบี
4: ครับ
5: รู้ประจำ
4: เลยผมมาเนี่ยฮะนี่เซนโฮกัสมาจากไหนครับ
5: จากสุราษฎร์ธานีครับ
4: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อนโอ้ขึ้นมาแล้วครับมาเมื่อไหร่ครับ
5: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
4: ันที่7แล้วโอ้
5: มาบาหลียกกันกันหน้านะครับมานี่
4: อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
5: ้วันน
4: ี้ฮะ
5: แน่นอน
3: คุณลุงคนนี้นะคะยังมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะ
5: ครับทุกอย่างโอ้โหเข้ามาจองห้องนะครับ
6: ดีใจเลย
3: เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
4: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝั่งนั้นก็มีคนไทย
3: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: ครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะครับเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับทีมอินดอร์นะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนั้นนะครับที่มีทีมชาติไทยนะฮะให้ฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
2: บ้านของพี่และทั้ง

สนุกสนานคึกคักกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: วนซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่าสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนใจลึกท่านนั่งอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือที่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนัลดินโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนัลดินโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture, take a picture.
2: Very funny, very funny. Cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also.
2: Yes.
0: You have to.
2: Yes.
0: If you sit here. Thailand. Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good Indonesia.
2: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
0: ตอนนี้นะฮะโคต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับก็คือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นแห่งคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ ได้ยินเสียงภาษาไทยอันเดียว

ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์